0: ถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส

0: บาทได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดี แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย ในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่เช้าวันนี้เราฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับทราบว่าขณะนี้กำลังเดินทางติดตามสถานการณ์ต่างๆอยู่ครับผมเลยอยากจะขอถามด้วยครับว่าจากที่ทางกรมเนี่ยได้ออกประกาศให้ปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในกระบี่พังงาแล้วก็ตรังเนี่ยครับมีความคืบหน้าในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับ
3: ครับเนื่องจากว่าเราเห็นลักษณะการคาดการณ์นะครับก็คือดูจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีการออกประกาศแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนรวมถึงแจ้งไปยังส่วนราชการนะครับทางกรมป้องกันทางสาธารณภัยเราก็ได้ออกประกาศให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบรวมถึงให้กับทางภาครัฐนะฮะมีการเตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์หากกรณีเกิดสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับพังงานะครับแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยเราได้มีการเฝ้าระวังมาตั้งแต่เริ่มต้นแหละครับเพราะว่าฝนแล้วก็พายุหรือว่ามันฝนในช่วงนี้ตั้งแต่เข้าหน้าฝนมาเนี่ยตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วกันนะฮะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันอยู่เป็นระยะครับ
2: ครับผมแล้วก็ตอนนี้การช่วยเหลือแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในจังหวัดเหล่านี้เนี่ยทางปภ.จังหวัดได้ลงไปติดตามช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ก็ในทุกมิตินะครับคือเรามีการแจ้งแล้วแหละไปยังทั้งหัวหน้าปภ.จังหวัดรวมถึงศูนย์เขตของเรานะครับซึ่งหลักๆจริงๆเนี่ยเราก็ต้องประสานงานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่จะมีข้อสั่งการลงไปนะครับรวมถึงท่านนายอำเภอในพื้นที่นะครับการทำผู้ใหญ่บ้านรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการในระดับท้องถิ่นผู้อำนวยการในระดับอำเภอนะครับนั่นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าเพียงแค่ประมาณไม่เกิน6-5ชั่วโมงเนี่ยสถานการณ์ก็ขี้หายนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องดูสภาพพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับว่าฝนตกหนักมากน้อยเพียงใดรวมถึงดูถึงน้ำทะเลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทั้งเราก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ทางพื้นที่เองก็มีการเฝ้าระวังรวมถึงการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ครับผมก็ในวันนี้ครับผมวันที่12มิถุนายนเนี่ยครับจากข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศหรือข้อมูลน้ำทะเลหนุนที่เราได้ติดตามรับทราบเนี่ยครับคาดว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างครับที่จะต้องย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษครับ
3: คือน้ำทะเลเนี่ยก็ขึ้นลงเนี่ยก็ตามปกติของเขาอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
3: แล้วเนี่ยในช่วงนี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าฝนมาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกกระจายทั่วทางประเทศ
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็มีตกหนักเป็นบางแห่งนะครับ รวมถึงมันก็มีคลื่นลมแรงรวมถึงไอ้พวกแรงกดอากาศต่างๆพวกเนี้ยเข้ามาผสมกันมันก็เลยทำให้มีฝนตกกระจายทั่วไปหลายๆจังหวัดนะครับแต่ว่าที่ว่าจะหนักๆก็คือฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับนี่ตลอดแนวเลยนี่ก็มีการเรามีการแจ้งเตือนเราเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บางทีอาจกระจายตัวไปยังแถวตอนภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับรวมถึงภาคอีสานในบางส่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราพบว่ามีเหตุเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับน้ำไหลหลากเนี่ยนะครับก็ในส่วนของกระบี่พังงาจังหวัดตรังนะครับภูเก็ตต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีทางเหนือก็มีเชียงใหม่บ้างลำปางบ้างนะครับก็จะมีลักษณะของน้ำไหลหลากนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะคลี่คลายไปครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องย้ำเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ครับคือต้องเรียนว่าอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยมีการประชุมในทุกๆวันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเรดาร์ดูเรื่องของดาวเทียมดูเรื่องขององค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ในการจะแจ้งเตือนประชาชนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพื้นที่เองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วดูสภาพอากาศเพราะอย่างที่เรียนนะครับเวลาเราดูทางเรดาร์ดาวเทียมเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่นะครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยฝนอาจจะตกไม่ได้ว่าเหมือนกันหรือเท่ากันหรือหนักกันทั้งจังหวัด
2: ครับผม
3: แต่ก็จะมีบางหมู่บ้านบางตำบลหรืออำเภอเนี่ยที่ตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งจะทำให้ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำได้เยอะนะครับแล้วพอเขาคายออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดน้ำที่มันไหลหลากรวมถึงการเพิ่มยกระดับน้ำยกตัวของระดับน้ำสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ในระดับการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มีการแจ้งเตือนนะครับอย่างที่ผ่านมาต้องเรียนว่ากระบี่เนี่ยกับพังงาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนมากนะครับ พอเราแจ้งเตือนมาถึงปุ๊บเนี่ยมีการอพยพนะครับเคลื่อนย้ายตัวเองออกมานะครับแล้วก็ท้องถิ่นก็ทางอบต.เทศบาลนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปดูแลนะครับแล้วก็พอหลังจากที่น้ํายกตัวขึ้นปุ๊บไหลผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงสถานการณ์คลี่คลายก็เอากลับมาครับกลับมาอยู่บ้านดูมาดูบ้านแล้วก็มาช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดที่อาจจะได้รับผลกระทบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับแล้วก็ถือว่าคือได้มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเนี่ยได้ดีมากนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ต้องระดับความชื่นชมครับ
2: ครับผมถามเพิ่มเติมครับผมว่าสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นมรสุมใช่ไหมครับในช่วงนี้เนี่ยที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงประมาณวันไหนครับผมแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องให้ประชาชนแบบเฝ้าระวังสถานการณ์เผื่อเป็นอุทกภัยใหญ่ไหมครับผม
3: อ๋อคือตอนนี้นะครับเราถ้าดูจากสภาพอากาศในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีพายุเข้ามานะครับ
2: ครับครับ
3: เป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนนะครับกับลมมรสุมที่เกิดในช่วงหน้าร้อนนะครับ รวมถึงปีนี้เนี่ยมีเรื่องของเอลนีโญเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศมันอาจจะแบบมีอาจจะมีแล้งสลับฝนตกหนักเพราะว่าเรื่องความแปรปรวนของอากาศนะครับต้องเรียนว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไปถึงเดือนหน้าอีก2เดือน3เดือนนะครับก็เป็นการคาดการณ์แต่ในทุกๆวันเนี่ยนะครับเราก็ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วนะครับในการที่จะออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่วันนี้เราดูเนี่ยสถานการณ์พวกกรมอุตุประกาศนะว่าช่วง3วันนี้ต้องระวังนะเราก็จะบอกพี่น้องประชาชนว่า3วันนี้นะครับข้างหน้าเนี้ยต้องระวังนะครับแต่พอดูอีก3วันถัดไปก็ต้องไปดูอีกต่อว่าต้องมีอะไรอีกนะครับ เพราะอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับเราคงไปบอกล่วงหน้าว่าจะหยุดเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้จะเกิดทุกภัยขนาดใหญ่อะไรเงี้ยตอนนี้เท่าที่เราดูสภาพเนี่ยนะณวันนี้นะฮะก็คงจะไม่เกิดนะครับคงยังไม่เกิดณตอนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำอยู่ปากน้ำอยู่ตลอดลำคลองแม่น้ำใช่พื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่แล้วก็พื้นที่ที่เคยท่วมเนี่ยนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะรวมถึงคอยสังเกตนะครับแม่น้ำลำคลองนะครับในการที่จะดูว่าระดับน้ำเขาขึ้นมากน้อยเร็วมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ไปตัด ตามคำแนะนำของทางราชการเนี่ยจะเป็นงานที่ดีสุดครับ
2: ครับผมครับก็ขอให้ท่านอธิบดีครับเน้นย้ำอีกสักเล็กน้อยครับถึงการที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยจากตัวอย่างที่จังหวัดกระบี่ที่ท่านเล่าอะครับว่าพอแจ้งเตือนปุ๊บประชาชนอพยพเลยทุกอย่างก็จะปลอดภัยครับผม
3: ครับครับก็ต้องขอบคุณทั้งประชาชนนะครับที่มีการตื่นตัวนะครับแล้วก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐรวมถึงในระดับพื้นที่แล้วก็ในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับที่พอรับรู้ข้อมูลปุ๊บแล้วก็สังเกตดูสถานการณ์รอบข้างนะครับแล้วรีบอพยพหรือว่าย้ายตัวเองออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่ทางรัฐจัดศูนย์พักพิงไว้ให้นะครับเพื่อคอยดูสถานการณ์นะครับแล้วพอสถานการณ์มันเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยเราได้มีการเตรียมพร้อมไว้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ที่น่าชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์เพราะเนื่องจากว่าภัยพิบัติเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามีความแปรปรวนแล้วก็มีความรุนแรงมากน้อยเนี่ยสลับกันไปนะครับเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีการปรับตัวนี่ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงทุกคนนะครับที่ได้ติดตามข่าวสารทางด้านการพยากรณ์อากาศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยเราก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการพยากรณ์นะครับแล้วก็พยายามที่จะเร่งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยด้วยความใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐนะครับแนะนำรวมถึงทางพื้นที่เนี่ยได้แจ้งนะครับโดยเป็นทางของกระจายข่าวก็ดีทางเซลล์บอดแคสต์ก็ดีทางหนังสือเตือนก็ดีต่างๆพวกเนี้ยขอให้ท่านช่วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมวันนี้ก็ตามที่ท่านอธิบดีได้กล่าวเลยครับพี่น้องประชาชนครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในจุดเสี่ยงก็ขอให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่ามาย้ำเตือนก็ขอให้ปฏิบัติตามจะได้ปลอดภัยกันทุกคนก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่จะต้องแจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ขอเชิญท่านอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
3: ครับผมขอบคุณครับ
2: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
4: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
5: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นกันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
4: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
7: การดำเนินนโยบายทางการทูตยุคใหม่ของรัฐบาลไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศเท่านั้นแต่หากยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: สายสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นยาวนานถึงกึ่งศตวรรษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้าวสู่มิติใหม่ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น เมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นจากกองทหารเกียรติยศการเยือนครั้งนี้คณะผู้แทนไทยทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ร่วมหารือกับฝ่ายเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นผู้ส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ 3 Connect หรือการเชื่อมโยง 3 ด้านคือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ทั้ง2ประเทศยังเห็นพ้องในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างความมั่นคงทางทะเลรวมถึงการสร้างความเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการต่างประเทศยุคใหม่ที่แปลเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสร่วมกัน
9: ไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกรณีที่มาเยือนประเทศเวียดนามเนี่ยมันทำให้มีการต่อเนื่องของสิ่งที่เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศได้อย่างชัดเจนที่มาครั้งนี้เราได้มาพัฒนายกระดับความสัมพันธ์ในทุกๆมิติเลยทั้งมิติเศรษฐกิจมิติการลงทุนมิติความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงทางรัฐบาลเวียดนามให้เกียรติกับประเทศไทยมากก็ดูแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นมีการคอนเน็กต์นักธุรกิจทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันรัฐบาลไทยก็ได้ยืนยันถึงความเต็มที่ในการที่จะให้การสนับสนุน
8: ยุทธศาสตร์จากการเปลี่ยนคู่แข่งเป็นมิตรคู่ค้าจึงถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประเทศไทยและเวียดนามมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันและตั้งอยู่ในทำเลภูมิศาสตร์เดียวกันการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการแข่งขันมาเป็นการผนึกกำลังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกเสริมสร้างสถานะของทั้งสองประเทศให้มีความแข็งแกร่งนานาชาติต้องรับฟังและร่วมกันกำหนดอนาคตของภูมิภาคโดยไม่เสียเปรียบผู้ใดสิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือการสร้างความเชื่อมั่นและความจริงใจต่อกันขยายความร่วมมือผ่านความปรารถนาดีที่เป็นเพื่อนแท้ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับผู้นำนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำพาความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะไทยผลักดันความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเวทีนานาชาติระหว่างการประชุม OSCE Asian Conference เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
2: หัวใจหลักของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายกับประชาชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกยังคงเป็นการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การวางแนวทางปราบปรามขบวนการเหล่านี้ร่วมกันอย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยในฐานะที่มีบทบาทนำในการประสานความร่วมมือในด้านนี้ยังคงขับเคลื่อนและผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าถึงโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศฟินแลนด์จัดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ซึ่งมีประเทศจากภูมิภาคต่างๆที่เป็นสมาชิกของ OSCE เข้าร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE ว่าประเทศไทยยินดีที่จะเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนในการต่อสู้กับอาชญากรรมออนไลน์และการสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคเพราะปัญหานี้นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยแล้วยังลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคทั้งเอเชียและยุโรปซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
10: องค์การ OSCE องค์การเพื่อความมั่นคงและร่วมมือในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสมาชิกก็เป็นจากตะวันตกนะครับจากยุโรปทั้งหมด57ประเทศคนก็อาจจะถามว่าแล้วไทยไปทำอะไรอยู่ในองค์กรอย่างนี้ก็เพราะว่าไทยต้องการจะมีมิตรต้องการจะผูกความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคนะครับเราก็ยินดีที่ว่าเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่อยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงให้ทั้งสององค์กรเนี่ยเข้ามาประสานกันนะครับโดยที่ไทยก็สามารถเป็นสะพานทอดระหว่างทั้งสององค์กรได้
2: การประชุมระดับเวทีนานาชาตินี้สะท้อนถึงท่าทีที่ชัดเจนในความต่อเนื่องและจริงจังของไทยสอดคล้องกับนายสรัญเจริญสุวรรณผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ไม่มีประเทศใดสามารถทำได้เพียงลำพังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
11: สิ่งที่สำคัญคือว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของอาชญากรรมออนไลน์นะครับแต่การประชุมครั้งนี้และครั้งต่อไปนะข้างหน้าเนี่ยเราจะมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าปัญหาการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่มีประเทศไหนปราบปรามได้โดยประเทศเดียวนะครับหรือกลุ่มประเทศเป็นความพยายามของทั้งโลกนะประเทศที่มากที่สุดที่มีความรู้ความสูงร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมาได้ไกลแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องกันต่อไปเราต้องการประเทศหุ้นส่วนให้ร่วมมือกับเราในการแก้ไขปัญหานี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
2: ในภาวะที่โลกเผชิญกับความท้าทายหลายด้านการย้ำความจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นเพื่อไม่ให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นรองในเวทีนานาชาติจนถูกลดความสำคัญลงและทำให้กระบวนการเหล่านี้มีเวลาตั้งหลักจนกลับมาสร้างปัญหาให้ทั่วโลกได้มากขึ้นในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: ยำกุ้งเป็นสูตรอาหารของกัมพูชาที่มีชื่อว่ากุ้งเปรี้ยวจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคม2567สะท้อนการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการปรุงรสและการใช้สมุนไพรไทยอย่างชัดเจนทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่าต้มยำกุ้งเป็นสูตรอาหารของกัมพูชาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501-2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: รางวัลแห่งการกระทำความดีคือความดีที่ได้กระทำเป็นคุณสมบัติแห่งบุคคลผู้กระทำความดีนั้นเสมอไปบุคคลผู้ประพฤติดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดีพูดดีและทำดีการที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพราะเหตุที่ได้ทำความดีในสาขาต่างๆย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนผู้ที่ยังไม่เริ่มคิดจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เริ่มรู้จักคิดลงมือทำและพัฒนาตนต่อเนื่องไปจนเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองและยังเป็นเครื่องกำกับใจเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการยกย่องแล้วนั้นไม่ให้ละทิ้งความดีงามในตนพร้อมเร่งเพิ่มพูนความดีให้งอกงามยิ่งขึ้นเสมอมิให้บกพร่องพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดละปูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องละปูน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนนะเจ้าน้องวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะเจ้าอยู่ในการครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ห่วมอู้จากันในรายการประจำสัปดาห์นี้สวัสดีเจ้าท่านผู้ว่าเจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องออยครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกท่านนะครับ
0: เจ้าก็วันนี้เริ่มต้นรายการนะจ๊ะเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังนะจ๊ะเนาะก็พี่น้องประชาชนคงจะได้ติดตามแถลงการจากสำนักพระราชวังนะจ๊ะเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเสด็จ

0: สวรรคตนะเจ้าทรง
1: สิ้น
0: ทรงสิ้นพระชนนะเจ้าเนาะมีการแถลงจากสำนักพระราชวังแถลงการจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะเจ้าท่านว่าเจ้า
1: ก็เป็นข่าวที่นำพาความโศกเศร้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะครับก็ในการนี้นะครับพี่น้องประชาชนคงต้องติดตามข่าวสารนะครับในการที่เราจะร่วมกันถวายพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเดี๋ยวทางจังหวัดเองก็จะมีพิธีการขั้นตอนต่างๆนำเรียนให้ทราบเป็นลำดับต่อไปนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยมีประกาศสำนักพระราชวังหลังจากที่เมื่อสักครู่นี
0: ้
1: น้องออยได้พูดถึงประกาศฉบับแรกนะครับมีฉบับอีกหนึ่งฉบับที่ได้พูดถึงกระบวนการขั้นตอนนะครับการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพเราก็อยากจะนำมารายงานเบื้องต้นพอให้เข้าใจโดยสังเขปแต่ในรายละเอียดนั้นคงจะมีออกมาตามลำดับนะครับก็จะมีมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องหน้าพระรูปนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งจะมีการเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.นะครับจากนั้นในวันที่14มิถุนายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการ อนุญาตให้พี่น้องประชาชนเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะครับก็อันนี้เป็นการประกาศที่จะให้ประชาชนได้ทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีขึ้นถ้าอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะต้องภายหลังที่จะหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันก่อนนะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 21:00 น.นะครับส่วนคณะบุคคลต่างๆราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆที่จะเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นเนี่ยก็จะมีพระบรมราชานุญาตให้จัดทำขึ้นได้หลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วก็เป็นข่าวสารเบื้องต้นที่เรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบร่วมกันก่อนนะครับแต่ในวันนี้ทางจังหวัดเองก็จะมีการเตรียมการที่จะถวายน้ำสงฆ์นะครับเพื่อเป็นการสักการะพระศพเนี่ยซึ่งเป็นพิธีที่ทราบว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยก็จะดำเนินการพร้อมเพรียงกันอยู่แล้วนะครับแต่กำหนดการเรื่องเวลาสถานที่ขณะนี้กำลังมีการรอข้อสั่งการเพื่อจะให้เกิดความพร้อมเพรียงแล้วก็ทำอย่างถูกต้องตามแบบแผนประเพณีผมเองจะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปเป็นลำดับครับ
0: เจ้าทั้งนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถติดตามรับฟังข่าวสารนะเจ้าจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ในช่องต่างๆแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเฮาได้ซึ่งเฮาก็จะได้รายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปนะเจ้าก็ในช่วงของรายการวิทยุเช้าวันนี้นะเจ้าก็ยังคงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารหลายๆเรื่องนะเจ้าที่จะมาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวแล้วก็ส่งผ่านความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดลำปูนเฮาในช่วงของรายการนะเจ้าก็สัปดาห์นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าห่วมอุจจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการคงจะต้องเริ่มที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนนะเจ้าท่านผู้ว่าระยะนี้ปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นนะเจ้า
1: คือผมไม่ได้มารายการ3สัปดาห์
0: 3สัปดาห์
1: นะครับในห่วง3สัปดาห์นี้มันเป็นห่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูที่ชัดเจนมากนะครับมีฝนตกชุกเป็นระยะนะครับแล้วก็ปริมาณฝนห่วงเดือนพฤษภาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าก็มีความกังวลเรื่องที่จะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงนะช่วงในเราอยู่ในช่วงห่วงของเดือนมิถุนามีการทำนายถึงฝนทิ้งช่วงน่าจะเกิด ที่เดือนมิถุนาถึงกรกฎา
0: ประมาณกลางเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้านะจ๊ะ
1: ใช่ครับซึ่งในห้วงแรกเนี้ยก็ความห่วงใยก็จะมีต่อพี่น้องเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน
0: เจ้าน
1: ะครับก็ต้องบริหารจัดการน้ำมีการวางแผนการปลูกพืชต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับน้ำที่จะมีขึ้นนะครับก็เป็นความห่วงใยประการแรกก่อนแต่พอสิ้นกรกฎานับไปตั้งแต่สิงหาเอาเราคิดง่ายๆเข้าพรรษาครับ
0: เจ้า
1: เข้าพรรษาจะอยู่ที่ประมาณปลายเดือนกรกฎาเนาะ
0: เจ้า
1: ช่วงนี้ครับจะมีการคาดการถึงจะมีน้ำฝนปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างมากก็มีความห่วงใยเรื่องน้ำช่วงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องตั้งรับกันให้ดีผมได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับบอกผู้ปกครองท้องที่ผู้ปกครองท้องถิ่นแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเนี่ยให้เตรียมตัวตั้งรับสองสถานการณ์นี้นะครับสรุปอีกครั้ง2เดือนนับจากนี้ฝนทิ้งช่วง
0: ฝนทิ้งช่วง
1: พอเข้าพรรษาปุ๊บเราจะต้องมาระแวดระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันก็ขอให้พี่น้องประชาชนปรับตัวให้ดีนะครับคือภัยทุกชนิดครับน้องออย
0: เจ้า
1: เราจะป้องกันแล้วก็ระแวดระวังให้เกิดความปลอดภัยที่สุดเนี่ยและผ่านมันไปได้ด้วยความสมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยอยู่ที่องค์ความรู
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นห่วง2เดือนต่อจากเนี้ยเราคงจะเน้นย้ำเรื่องของการทำการเกษตรผมกับเกษตรจังหวัดเกษตรสหกรณ์จังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคงจะต้องลงไปพื้นที่ทำความเข้าใจให้มากที่สุดใน2เดือนนะครับบางที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำชลประทานก็เพาะปลูกในสิ่งที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของชลประทานเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยตอนนี้เข้าใจตรงกันหมดละว่าเราต้องบริหาร2สถานการณ์ต่อเนื่องกันและขัดแย้งกันด้วย
0: เจ้า
1: สถานการณ์นึงจะต้องการน้ำมาหล่อเลี้ยงอีกสถานการณ์นึงต้องไม่ให้น้ำมากเกินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราได้พูดคุยกันนะครับ
0: เจ้าทราบว่าท่านผู้ว่าก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการกับสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็มีการกำชับพื้นหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติการในภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1: ทุกหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบด้านใดด้านหนึ่งเนี่ย
0: เจ้า
1: ต่างรับหน้าที่ไปปฏิบัตินะครับยกตัวอย่างเช่นการสำรองน้ำในอ่างเก็บน้ำในแหล่งเก็บน้ำกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมดเนี่ยชลประทานก็มีหน้าที่รับผิดชอบก็นำมาชี้แจงแบบที่ประชุมตรงนี้ผมดูรายงานแล้วก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเอาพูดโดยภาพรวมก็แล้วกันนะครับว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บ 70%
0: ของความจ
1: ุโดยเฉลี่ยเนี่ยถือว่ามากกว่าทุกๆปีนะครับเพราะเรากำลังจะต่อสู้กับปรากฏการณ์ที่คิดว่าจะนำพาความแห้งแล้งมาในปีนี้ก็เป็นการใช้การพยากรณ์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์นะเอามาประเมินผลในการเตรียมการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่พี่น้องประชาชนเองนั้นสิ่งที่จะต้องระแวดระวังเนี่ยพอช่วงที่ผมเป็นห่วงมากๆเลยก็คือช่วง1สิงหาคมเป็นต้นไปที่มีการเตือนเรื่องน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับแต่ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงไม่ว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาจะดำเนินการที่เป็นการป้องกันให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่อำเภอลี้นะครับมีการสร้างถนนขยายเป็น4เลน
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนที่มีมาโดยตลอดเพราะถนน4เลนเกิดอะไรขึ้นครับทางน้ำที่เคยไหลโดยสะดวกเนี่ยถูกกั้นโดยถนนหนำซ้ำถนนตรงกลางมีอะไรแบรีเออร
0: ์
1: ไอ้เจ้าแบรีเออร์เนี่ยเปรียบเสมือนเขื่อนดีๆนี่เอง
0: กันน้ำ
1: เพราะฉะนั้น2ฝั่งของถนนเนี่ยเรานึกภาพนะจะวิ่งน้ำจะวิ่งเทเข้าหากันก็ติดแบรีเออร
0: ์
1: ไอ้ถนนด้านที่น้ำยังไม่ไปก็มีการเจิ่งนองท่วมขังแขวงทางหลวงต้องชื่นชมนะครับก็มีการประสานงานสั่งการรวดเร็วมากครับก็มีการรื้อแบรีเออร์บางจุดเพื่อให้น้ำได้ผ่านสะดวกแล้วก็มีการใช้งบประมาณแบบเร่งด่วนนะครับที่ไม่ต้องรองบประจำปีเนี่ยทำการสร้างท่อสี่เหลี่ยมลอดใต้ถนนนะครับช่วยบรรเทาน้ำที่ระบายไม่ทันบนผิวถนน อย่างนี้เป็นต้นก็มีการรายงานมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมเชื่อว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 100%
0: เจ้า
1: ก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่าหากพบเจอปัญหานะครับก็รายงานให้จังหวัดทราบนะครับผมต่อเนื่องไปเลยดีไหมครับ
0: ว่า
1: เมื่อเราพบเจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภัยต่างๆเนี่ยการสื่อสารนะครับจริงๆแล้วการสื่อสารเมื่อครั้งที่เราผจญกับหมอกควันไฟป่า PM 2.5 เนี่ยช่องทางการสื่อสารก็คล้ายๆเดิมนะครับผมเน้นย้ำอีกทีนึงถ้าสายด่วนนิรภัยนะครับ
0: 1784
1: นะครับอันนี้เป็นเลข4ตัวจำง่ายนะครับส่วนเบอร์กอกของปภ.จังหวัดอันนี้เป็นเบอร์ของราชการนะครับขออนุญาตบอกเผื่อไว้ก็แล้วกันนะครับเผื่อเป็นเรื่องที่ไม่ได้เร่งด่วนนักเนี่ยอันนี้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ก็เบอร์053 562 963นะครับหรือ053 622 963มันต่างกันที่3ตัวแรกนะ053 562 963กับ053 622 963ถ้าจดไม่ทันเราแปะไว้ที่หน้า Facebook ทั้งของสวท.และของประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเหตุด่วนเหตุร้ายยังคงเป็น191นะครับอันนี้จำง่ายๆกู้ชีพฉุกเฉินทางการแพทย์ก็1669เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นเหตุไฟไหม้สาธารณภัย199ฉุกเฉินตกใจนึกอะไรไม่ออก191ไปก่อนเบอร์นี้เราผมเชื่อว่าทุกท่านจะจำได้ง่ายนะครับแต่ถ้ามีเวลาตั้งหลักเนี่ยเราให้หลายๆเบอร์เพื่ออะไรครับเป็นช่องทางที่เผื่อท่านจะสะดวกเบอร์ไหนหรือจะมีผู้รับสายได้รวดเร็วกว่าท่านก็จะได้เลือกเป็นทางเลือกได้นะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นช่องทางเนาะเจ้าเนาะที่พี่น้องประชาชนอาจจะต้องกรณีฉุกเฉินอาจจะต้องได้ขอรับความช่วยเหลือนะเจ้าก็ประสานได้ตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว
1: ้และในห้วงนี้นะครับมันก็จะมีภัยที่เกิดจากฝน
0: จ
1: ะเป็นลมพายุที่พัดมาด้วยเนี่ยก็จะมีรายงานเรื่องบ้านเรือนเสียหายนะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายทุกครั้งที่มีการรายงานผมเรียนให้ทราบนะครับว่าจะมีการนำความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าภายใน24ชั่วโมงนะ
0: เจ้าทันทีที่เกิด
1: อาจจะเร็วกว่านั้นภัยเกิดตอนเช้าบางครั้งความช่วยเหลือไปตอนบ่าย
0: เจ้าน
1: ะครับก็เป็นสิ่งที่นำเรียนเพื่อให้เกิดความสบายใจอบอุ่นใจว่ามีความช่วยเหลือจากหลายๆทางเนี่ยเข้าไปดูแล
0: เจ้า
1: พอมีงบทางด้านช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัยเข้าไปท้องถิ่นต้องเรียนอย่างนี้ฮะท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลบริเวณนั้นเนี่ยตำบล นั้นหมู่บ้านนั้นเนี่ย
0: เขตพื้นที่นั้นๆ
1: เช่นอบต.
0: เจ้า
1: เทศบาล นะครับหรือใดๆก็ตามองรวมไปถึงอบจ.พี่ใหญ่ด้วยนะครับก็จะเป็นด่านแรกที่จะเข้าไปช่วยดูแลส่วนปภ.นั้นเนี่ยเขาจะมีกระบวนการที่เข้าไปดูความเสียหายหากมันมากเกินกว่าที่ท้องถิ่นจะเยียวยาไหวแล้วก็มีงบเข้าไปเสริ
0: ม
1: เหล่ากาชาดจะมีถุงยางชีพนะครับผมขอ
0: ให้ข้อมูลนิดนึง
1: ให้ข้อมูลเรื่องแอปพลิเคชันที่ทางสภากาชาดไทยนะครับโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ซึ่งเป็นสำนักงานในภายใต้สังกัดของสภากาชาดเนี่ยเขาได้ทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพ้นภัยผมไม่ทราบว่าแอปพลิเคชันนี้ได้นำไปสู่พี่น้องประชาชนได้แพร่หลายมากขนาดไหนแต่นับแต่วันนี้ในห้วงเวลาน้องออยครับ2เดือนหลังจากนี้จนกระทั่งเข้าพรรษาที่ผมบอกเนี่ยผมจะต้องตั้งตัวชี้วัดว่าพี่น้องประชาชนควรรู้จักแอปพลิเคชันนี
0: ้
1: น
0: ะครับชื่อแอปพลิเคชันว่าพ้นภัย
1: นะครับแอปนี้มีประโยชน์อย่างไรครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่ถ้าเทียบเคียงก็คล้ายๆกับ Taffy Fondue เหมือนกันนะคร
0: ับ
1: มีการสร้างโลเคชันหมายความว่าพี่น้องประชาชนสามารถแชร์จุดที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านไปยังแอปได
0: ้
1: นะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปส่งไปได้เหมือนกันเลย
0: เหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: ทัฟฟี่ฟงดู
1: เหมือนกันแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือภัยที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆนะครับวิธีการรู้สึกว่าในถ้าใครใช้ Facebook จะมีการแสดงขั้นตอนการเข้าแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยเขาทำให้สะดวกผมคงจะไม่ได้ใช้ห่วงเวลานี้ในการอธิบายแต่ถ้าท่านรู้ว่ามีแอปนี้อยู่เนี่ยลองเซิร์ชเข้าไปดาวน์โหลดวิธีการที่จะใช้มันง่ายอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้ว
0: เจ้า
1: แต่ประโยชน์นั้นเนี่ยที่ผมจะเน้นย้ำก็คือมันทำให้เกิดฐานข้อมูลครับถ้าพี่น้องประชาชนช่วยกันใช้เนี่ย มีภัยเมื่อไหร่ส่งข้อมูลไป
0: เจ้า
1: ส่งสถานที่ไปส่งภาพถ่าย แล้วก็ส่ง
0: บรรยาย
1: โลเคชันก็คือสถานที่ภาพถ่ายคือให้เห็นบรรยายภัยที่เกิดขึ้นทางส่วนที่เขาดูแลแอปเนี่ยเขาจะได้ปากหมุดเอาไว้แล้วใครไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้บางครั้งได้ปรากฏมาขึ้นมาบนแอปว่าตรงนี้ยังไม่มีการนำถุงยางชีพไปช่วยเหลือนะ อย่างนี้ก็เป็นการบริหารในส่วนกลางได้ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นการที่ถ้าทุกท่านช่วยกันใช้และช่วยกันแชร์ข้อมูลเนี่ยการบรรเทาสาธารณภัยจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
0: เจ้า
1: ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะบางทีก็จะหันเนาะว่าเป็นภาพของถุงกาชาด
1: ครับ
0: คือถุงสีขาวใหญ่ๆเลยนะจ๊ะอันนั้นคือถุงที่มาจากสภากาชาดไทย
1: ครับ
0: ซึ่งจะต้องมีการลงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนี้
1: ใช่ครับ
0: นะจ๊ะเปิ้ลก็จะนำความช่วยเหลือเนี่ยผ่านมาทางสำนักงานกาชาดภาค7บ้างก็จะแล้วก็จะส่งมาทางกาชาดจังหวัดลำปูนเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: แล้วแอปพลิเคชันนี้นะครับแม้จะถูกพัฒนาโดยสภากาชาดไทย
0: เจ้า
1: แต่ปภ.หรือป้องกันสาธารณภัยจังหวัดเขาก็ใช
0: ้
1: ท้องถิ่นต่างๆเขาก็ใช้
0: เจ้า
1: เป็นการนำเสนอให้ใช้ฐานเดียวกันเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลถึงภัยต่างๆเนี่ยอยู่บนฐานเดียวกันไม่เกิดการซ้ำซ้อนและไม่เกิดการเปิดช่องว่างให้ขาดการช่วยเหลือท
0: ั้
1: งสองด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบูรณาการข้อมูลแล้วเนี่ยจะอีกหน่อยเนี่ยแอปพ้นภัยก็จะเป็นฐานใหญ่ละในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกภัยนะครับในทุกสาธารณภัย
0: ก็ในทุกเรื่องราวหรือว่าบางทีพี่น้องประชาชนในส่วนของกลุ่มเปราะบางมีความต้องการที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทางสภากาชาดก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเข้าไปนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นทุกเรื่องของความช่วยเหลือเลยนะเจ้าเน้นย้ำแอปพลิเคชันชื่อพ้นภัยพิมพ์ค้นหาภาษาไทยนี่แหละเจ้าพ้นภัยก็
1: ภาษาจำง่ายๆสะกดง่ายๆไม่ซ้ำซ้อน
0: เจ้าพ้นภัยเข้าไปดาวน์โหลดติดตั้งฟรีทางแอปพลิเคชันในมือถือของท่านได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS ก
0: ็
1: คือคนที่ใช้ตระกูลของ
0: iPhone
1: iPhone ต่างๆหรือ Android ก็เป็นที่เป็น Google Play นะครับก็จะใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับ
0: เจ้าใช้งานง่ายเนาะลองเข้าไปใช้งานดูนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้านี่ก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะเป็นแหมหนึ่งช่องทางในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยแล้วก็มีความต้องการในการที่จะรับความช่วยเหลือจากทางสภากาชาดไทยนะเจ้าก็ภาพรวมท่านผู้ว่าเจ้าในส่วนของการเตรียมการเรื่องของสภาวะปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราจะสามารถร่วมกันบริหารจัดการเรื่องนี้ไปถึงกันได
1: ้
0: นะเจ้า
1: ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่ง
0: เจ้า
1: ไม่ว่าหน่วยงานรัฐจะพร้อมแค่ไหนนะครับเราเตรียมกันเนี่ยแต่ด่านแรกคือข้อมูลข่าวสารที่ไปถึงพี่น้องประชาชนก่อน
0: เจ้าน
1: ั้นหน้าที่ของพวกเราที่เรานั่งคุยอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเสียงตามสายเป็นอีกส่วนหนึ่งการประชุมหมู่บ้านนะครับซึ่งผมเน้นย้ำไปแล้วล่ะท่านนายอำเภอจะต้องลงไปกวดขันท้องที
0: ่เจ้า
1: ประการแรกด่านแรกพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจข้อมูลก่อนนะครับด่านที่สองต้องตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะพื้นที่ที่จะมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาภูมิศาสตร์ของจังหวัดมาดูเนี่ยเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าตรงไหนมีความเสี่ยงสูงคร
0: ับ
1: พื้นที่ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นผู้ปกครองท้องที่ผู้นำชุมชนต้องมีความใส่ใจ
0: เจ้า
1: เมื่อถึงห่วงเวลาที่ปัญหามาถึงเราก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับมีแผนอพยพ
0: ม
1: ีแผนที่จะประกาศภัยให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนหน่วยที่ใกล้ที่สุดก็คือผู้นำชุมชนครับ
0: เจ้า
1: แม้เราจะมีระบบที่เรียกว่าเซลบอร์ดแคสซึ่งผมเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันไปไกลนะแต่ผมก็ยังให้ความเชื่อมั่นกับระบบที่ชุมชนเขาวางเอาไว้
0: เจ้า
1: พบยกตัวอย่างนี้ครับน้องออยเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยสมมุติว่าผมจะเตือนภัยว่าเดี๋ยวจะมีน้ำป่าไหลหลากในเวลานี้ชั่วโมงนี้มีความเสี่ยงนะครับขอให้อพยพเน
0: ี่
1: ยผมก็ยังไม่ได้เชื่อมั่น 100% ว่าพ
0: ี่
1: น
0: ้
1: องประชาชนจริงจริงไม่จริงนั่นส่วนหนึ่งแต่ความกังวลของผมก็คือเอ๊ะแล้วพี่น้องประชาชนเขาถือมือถือดูกันไหมทุกคน
0: อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที
1: ่
0: ยังจับเครื่องมือสื่อสาร
1: และคนที่เขา คุณลุงคุณป้าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไม่ได้หยิบมือถือดูใครจะดูแลเพราะฉะนั้นด่านแรกที่จะเน้นย้ำก็คือชุมชนนะครับหมู่บ้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นต้องใกล้ชิดกันข้อมูลเหล่านี้ต้องสื่อสารถึงกันตั้งแต่วันนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: แล้วเมื่อถึงวันที่ลำดับของภัยมาถึงเนี่ยมันง่ายต่อการที่เราจะชี้แจงทำความเข้าใจนะครับในเรื่องเมื่อกี้พูดไปถึงการอพยพ
0: เจ้า
1: ไอ้ตัวเลขไม่ได้เตรียมมาเน
0: า
1: ะแต่จำว่า100กว่าแห่ง100กว่าแห่ง110กว่าแห่งเนี่ยแหละนะครับที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาได้เตรียมสถานที่ที่จะเป็นที่อพยพหากมีเหตุใดๆนะครับเช่นมีอุทกภัยในชุมชนนี้จุดไหนจะเป็นจุดอพยพเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่ก็ส่วนหนึ่งของข่าวสารนะครับถ้าภัยไม่มีซ้อมภัยกันก่อนดีไห
0: ม
1: นี่เป็นความห่วงใยจากผมนะมีการประชุมกันเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยให้รู้นะว่าโรงเรียนนี้ศาลาประชาคมนี้คือที่รวมพลนะครับไม่ต้องไปที่ไหนนะครับอย่างเนี้ยผมว่าจะช่วยลดปัญหาเราห้ามภัยไม่ได้
0: เจ้า
1: แต่เราแก้ไขวิธีการที่จะระแวดระวังไม่ให้เกิดเขาเรียกอะไรผลเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ด้วยความเข้าใจตรงกันนะครับ
0: ค่ะคืออันแรกเลยอย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนเน้นย้ำว่าส่วนหนึ่งที่เราจะผ่านภัยนี้ไปได้ก็คือเรื่องของความเข้าใจ
1: ความเข้าใจ
0: ระหว่างกันของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่กับพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: เนาะเมื่อกรณีเกิดภัยขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าสองส่วนเข้าใจตรงกันแล้วการบริหารจัดการสถานการณ์ก็จะผ่านพ้นไปได้ดี
1: ผมยกตัวอย่างนี่แถมอีกข้อหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ได้เตรียมอยู่ในวาระเราคงจะได้ยินเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางซึ่งมีผู้เสียชีวิต
0: เท่า
1: ไหร่8รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวที่มันก็นำความวิตกกังวลมาให้กับผมด้วย
0: เจ้า
1: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่น้องออยลองคิดดูว่าขณะนี้มีรถไฟวิ่งมาเนี่ยตัดกับถนนในจังหวัดลำพูนกี่จุด
0: โอ้
1: จำนวนมาก
0: เพราะว่าลำพูนเท่านี้เส้นทางรถไฟผ่าน
1: ในบทบาทภาครัฐเนี่ย
0: เจ้า
1: เรามีการประชุมนัดหมายประชุมเตรียมการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใช้คำว่าอาจจะมันยังไม่เกิดที่บ้านเรานะ
0: เจ้า
1: แต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมครับ
0: ม
1: ีตราบใดที่ยังมีรถไฟตัดกับถนนอยู่ทีนี้เช่นเดียวกับภัยอื่นๆนะครับภูมิคุ้มกันข้อที่หนึ่งคืออะไรคือความเข้าใจ
0: เจ้าน
1: ะครับแม้ตอนนี้ผมยกตัวอย่างว่าระบบอาจจะผิดพลาดเคยมีไม้กั้นไม่ให้รถวิ่งตัดทางรถไฟยกตัวอย่างนะถ้าไม้กั้นมันเสียล่ะเราเชื่อมั่นไม้กั้นไหม
0: เจ้า
1: ถ้าไม้กั้นไม่ลงเนี่ยถามว่าในฐานะผู้ใช้ถนนใช้รถเนี่ยเราจะขับข้ามทางรถไฟนี่เราก็ควรจะมีสติด้วยนะ
0: มองด้วยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือภูมิคุ้มกันข้อที่หนึ่งซึ่งเก็บไว้ใช้ได้ทั่วทุกภัยอยู่แล้วล่ะนะครับก็ตอนนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้องดูแลให้ดีที่สุดจะต้องมีคนมาเฝ้าจะต้องมีแต่ถ้าเหตุการณ์ที่แยกอโศกเขาสอนเราเนี่ยหมายความว่าแม้จะวางระบบไว้แล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ผมเคยใช้ขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะเพราะมันไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าอะไร Swiss cheese ก็คือเคยเห็นเนยแข็งของสวิสไหมครับ
0: เจ้า
1: และเนยที่เราดูการ์ตูนน่ะที่หนูกินแล้วมันจะมีฟองอากาศสังเกตว่าฟองอากาศที่เกิดขึ้นบนเนยแข็งเนี้ยมันมักจะไม่ทะลุไม่ทะลุจนไปอีกข้างหนึ่งถ้าทะลุหมายความไงมันจะเจาะเป็นรูลึกลงไปเลยทีนี้ไอ้ฟองอากาศเหล่านี้มันไม่ทะลุเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ตรงกันน้องออยลองนึกภาพว่าถ้าใครขยันเล่น
0: นั่น
1: ก็ไปเซิร์ชคำว่าสวิตชีสจะมีรูปมาให้ดูเลยเมื่อสวิตชีสทีออรี่เนี่ยคือถ้าฟองอากาศต่างๆมันเกิดเรียงกันเป็นเส้นตรงจะเกิดรูที่ทะลุชีสรูนี้คืออะไรรู้ไหมครับ
0: เจ้า
1: คืออุบัติเหตุคืออุบัติเหตุผมยกตัวอย่างนี้เราขับรถไปเราเนี่ยถือโทรศัพท์มาคุยทุกวันเลย
0: เจ้า
1: ทุกวันเลยแต่มันไม่เกิดอุบัติเหตุ
0: เพราะว่าฟองอากาศมัน
1: ยังไม่มาเรียงกันแต่วันพรุ่งนี้ถ้าเรายังหยิบโทรศัพท์มาคุยไปขับรถไปแต่มันมีมอเตอร์ไซค์อีกคนนึงก็คนขับมอเตอร์ไซค์ก็ถือโทรศัพท์มาคุยกันขับรถไปสองคนนี้มาอยู่กันใกล้ๆกัน
0: ตรงที่เจอ
1: เกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะถ้ามันมีเด็กคนนึงเดินอยู่ข้างถนนทำให้มอเตอร์ไซค์ต้องหลบมาชนรถ อย่างเงี้ยอุบัติเหตุแต่ถามว่าภูมิคุ้มกันข้อแรกถ้าตัวเราไม่ใช้โทรศัพท์ล่ะเราตัดเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุหลักไปข้อหนึ่งละลดลงไปทันทีเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าภูมิคุ้มกันข้อแรกสร้างไว้ก่อนครับสร้างวินัยสร้างการรับรู้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เน้นย้ำตอนนี้ผมสังเกตหลายแห่งก็เนี่ยอยู่ในแผนที่จะต้องไปตักเตือนละการจอดรถในจุดที่ไม่ควร
0: จอด
1: การขายสินค้าในบางที่ที่ไม่ใช่ที่ที่เตรียมไว้ขายสินค้าเนี่ยอันนี้อยู่ในเป้าหมายที่จะต้องเจรจากันแล้วแหละว่าช่วยกันดูแลหน่อยนะครับวันนึงมีคนจอดเยอะทุกวันเนี้ยจอดกันทุกวันแต่ถ้าพรุ่งนี้มีคนจอดซ้อนไปอีกชั้นนึงล่ะ
0: เจ้า
1: คนมักง่ายพูดกันตรงๆไม่เกรงใจละสมมุติจอดซื้อสินค้าก็เป็นอย่างนี้ทุกวันมันมีคนจอดไปซ้อนอีกคันนึงล้ำถนนเข้าไปอีกสวิตช์ชีสกำลังจะเกิดขึ้นละนะครับวันนั้นอโศกคนขับก็มียาเสพติดคนยกธงก็ไม่ยกคนถ้าทั้งหมดจะไม่เกิดเลยถ้าคนขับรถเมย์ไม่ไปจอดถามดูว่าไอ้สิ่งที่มันมาเรียงกันจนเกิดฟองอากาศจนเกิดเป็นอุบัติเหตุมันก็ไม่ได้ง่ายทีเดียวนะมันไม่ง่ายแต่ทุกอย่างมาบรรจบอยู่ที่นาทีนั้นเครื่องบินจึงตกรถจึงชนนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยต้องคุยกันโรงเรียนทุกโรงเรียนก็ต้องคุยกับนักเรียนละนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสอนลูกหลานและทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยในการมีวินัยต่างๆก็โยงไปถึงภัยอื่นๆนะเป็นความห่วงใยจากผม
0: โอ้เป็นองค์ความรู้ที่เดี๋ยวต้องเอาไปเล่าต่อนะเจ้าเดี๋ยวต้องเอาไปขยายผลเล่าต่อ
1: คำนี้ได้ความรู้มาจากเวชศาสตร์การบินคือการดูเรื่องการที่เครื่องบินจะตกเนี่ยทางการบินเขามีทฤษฎีเนี่ยซึ่งผมสามารถบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันใช้ได้กับอุบัติเหตุอื่นด้วยนะครับบนถนนก็ได้หรือบนภัยอื่นๆก็ได้
0: เจ้าเนาะก็เป็นการระแวดระวังความเสี่ยงลดปัจจัยเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ภัยต่างๆ
1: เนี่ยอย่างอัคคีภัยเนี่ย
0: เจ้า
1: เราว่าน้อยนะในหน้าฝนแต่ทำไมมีรายงานอยู่เลยว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องไปอุดรูรั่วทางด้านอัคคีภัยด้วยนะครับจริงๆภัยอัคคีภัยเนี่ยโอ้โหพอฝนมาเนี่ยความชื้นเยอะอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะน้อยละแต่ห่วงเดือนที่ผ่านมา
0: เจ้า
1: ใช่ไหมครับพื้นที่เราก็มี
0: เ
1: รื่องอัคคีภัย
0: อัคคีภัย
1: ก็ขอแสดงความห่วงใยไปยังทุกพื้นที่นะครับที่
0: จะ
1: แต่ในส่วนของท้องถิ่นเองผมก็กำชับเน้นย้ำหากมีเหตุเครื่องมืออุปกรณ์ต้องพร้อม
0: เจ้าเนาะช่วงนี้เพื่อนก็จะมีการเตรียมการในการขุดลอกเปิดเส้นทางน้ำต่างๆเพื่อทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกในห่วงที่ปริมาณฝนอาจจะตกชุกหนาแน่นจากระยะนี้ไปนะเจ้ามีคอมเมนต์เข้ามาจากทางแม่ทาเจ้าท่านผู้ว่าบอกที่ทาอากาศอำเภอแม่ทาอากาศโปร่งใสสบายครับนะเจ้าแล้วเพื่อนก็ฝากสนับสนุนแนวคิดท่านผู้ว่าว่าหอกกระจายข่าวเสียงตำสายจะถึงพี่น้องชาวบ้านตันเหตุการณ์ได้รวดเร็วขนาดน
1: ี้นะระบบโบราณยังดีอยู่นะครับผมยังเชื่อมั่นอยู่
0: เจ้า
1: เพราะว่าพี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยทั่วกันนะครับแต่เราใช้ทุกระบบ
0: เจ้า
1: อ่ะโบราณก็ใช้เทคโนโลยีก็ใช้นะครับ
0: เอาให้ทุกช่องทาง
1: ทุกช่องทาง
0: เจ้าแต่ทั้งนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องรับฟังการแจ้งเตือนแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางภาคราชการที่เน้นย้ำกำชับกันไปต่อยนะจ๊ะบางทีอาจจะมีแบบทราบเหตุแล้วล่ะแต่ว่ามันจะเกิดแต่ก่อตกแต่ก่อหาท่วมแต่ก่ออย่างเงี้ยนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำว่าคือปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการกันไว้ต่อยนะจ๊ะนอด้วยความห่วงใยกันเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันครับรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนนะจ๊ะป้าป้อมเมืองอู้เรื่องลำปูนนะเจ้านี้อู้กันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยะพงษ์ชูวงศ์อู้จากประชาสัมพันธ์กันในรายการช่วงนี้ 8:00 น. 40 นาทีโดยประมาณนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้า
1: ขอตกลงอะไรสักนาทีนี้ก่อนผมเหลือบดูแล้วเราเหลือประมาณ15นาทีถึงไม่เกิน20นาท
0: ี
1: ที่เหลืออยู่เราต้องพูด2เรื่องถ้าเกินนั้นได้ไม่เป็นไรห้ามขาด
0: โอเคจ้า
1: เรื่องแรกคือเรื่องฝายชะลอน้ำ
0: ฝายชะลอน้ำ
1: เรื่องที่1ก่อนนะครับ
0: เ
1: รื่องที่2จะขอพูดเรื่องธรรมยาตราเดินเทศสันตีหรือเทศสันถีนะ
0: เทศสันถี
1: จริงๆออกเสียงได้2อย่างนะ
0: ผมได้ความ รู้เมื่อ
1: ว
0: าน
1: ว
0: ่
1: าเทศสันตรีก็ได้เทศสันถีก็จะเป็นคำเมืองหน่อย
0: จ
1: ้
0: าไม่ละจ้า
1: ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเอาเป็นว่า2เรื่องนี้ก่อนปิดรายการวันนี้ต้องพูดให้ได
0: ้
1: เอาเริ่มที่เรื่องอะไรก่อนดีครับ
0: เอาที่ฝ่ายชะลอน้ำก่อนแล้วกันได้เพราะว่าเจ้าทราบว่าท่านไปทำฝ่ายชะลอน้ำ
1: ฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกจังหวัดจะมีโครงการหนึ่งที่ จะทำเพื่อถวายแด่พระพันปี
0: เจ้าน
1: ะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: เจ้า
1: ที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับทีนี้ผมขอเริ่มต้นที่พระราชดำรัสไม่ทราบว่าเคยยังจำกันได้ไหมที่สมเด็จพระพันปีท่านบอกว่าถ้าในหลวง
0: เป็น
1: ถ้าในหลวงเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
0: เจ้าน
1: ะครับป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำถูกไหม
0: เจ้า
1: ถ้าในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่านะครับก็เป็นคำพูดที่ผมว่าคลาสสิกเป็นคำพูดที่มันตึงอยู่ในความรู้สึกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยป่ากับน้ำมันสัมพันธ์กันโครงการของจังหวัดลำพูนก็วิเคราะห์มาจากพระราชดำรัสประการนี้แหละก็เป็นโครงการหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเราได้บูรณาการทุกภาคส่วนผมใช้คำว่าทุกภาคส่วนจริงๆเพราะว่าโครงการเนี้ยเดี๋ยวก่อนเป้าหมายคืออะไรครับคือการสร้างฝายชะลอน้ำฝายชะลอน้ำจำนวนฝายทั้งสิ้นทั้ง8อำเภอเนี่ยอยู่ที่ 1,493 ฝายทำไมผมพูดตัวเลขนี้โดยไม่ต้องหยิบกระดาษมาดูเลย
0: เจ้า
1: ก็เพราะว่า 1,400 ปีแห่งนครหริพุนชัย93ปีเป็นพระชนมายุของ
0: พระ
1: พันปีนะครับ1493จึงเป็นตัวเลขก็เป็นตัวเลขเป้าหมายที่พวกเราทุกคนกำหนดร่วมกันแต่เรื่องหลังคือจริงๆแล้วทะลุไปถึง 1,600 ฝายแล้วแหละแต่เราก็ขอยึดเอาตัวเลขนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสร้างเป็นโครงการเอาไว้นะครับ
0: เจ้า
1: ในทุกๆอำเภอก็จะเสนอมาไม่มีการเฉลี่ยนะเรื่องแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าเอ้ยไม่ใช่8อำเภอก็ไปหารเอา8ไปหาร 1,493 แต่ละอำเภอต้องสร้างมาคนละ200ฝาย826ประมาณ200ฝายไม่ใช่นะครับ
0: เจ้า
1: บางอำเภอเขาพื้นที่ที่เขาเหมาะสมเขามีแค่10 20 30ฝายก็ไม่เป็นไรครับบางอำเภอมีแหล่งน้ำเยอะหน่
0: อ
1: ยขอสร้าง300 200 300ฝายก็รวมกันเป็น1493นะครับเพื่อให้สมบริบทผมบอกแล้วว่าการทำงานแบบเนี้ยถ้าเอาตัวเลขกำหนดจนผิดจากความเป็นจริงเราก็จะได้ฝายที่ไม่ได้มีคุณภาพเพราะนั้นที่ผมเน้นย้ำคือเชิงคุณภาพนะครับฝายนั้นจะต้องอยู่ในแหล่งที่ที่เหมาะสมสามารถชะลอน้ำได้จริงๆผมยกตัวอย่างที่ผมเพิ่งลงพื้นที่ไปที่ป่าชุมชนบ้านทรายทองนะครับที่ตำบลป่าสักอำเภอเมืองอยู่ในอำเภอเมืองแต่จริงๆแล้วก็เป็นป่าอำเภอเมืองเราอยู่ในพื้นที่ป่านะครับวันนั้นเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆภาครัฐนะครับท้องถิ่นท้องที่นายอำเภอนายกมากันหมดนะครับกำนันพ่อหลวงพ่อกำนันในตำบลป่าสักจะมีสัก18หมู่บ้านมั้งพ่อหลวงก็มากันครบมีนักเรียนนะครับมีหน่วยทหารนะครับแล้วก็มีทุกภาคส่วนแหละถ้าพูดไปก็พี่น้องประชาชนมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายอยู่ข้างบนป่าชุมชนบ้านทรายทองซึ่งผมไม่สามารถนั่งรถประจำตำแหน่งที่เป็นรถเก๋งขึ้นไปได้นะต้องไปเอารถที่เป็น4 wheel ขึ้นไปเพราะว่าต้องชื่นชมว่าเขาเลือกพื้นที่ได้เป็นป่าจริง
0: ๆ
1: แล้วผมเดินขึ้นไปจนถึงต้นน้ำที่เป็นตาน้ำก่อให้เกิดสายน้ำลงมาเป็นลำธารเนี่ยก็เดินขึ้นไปเลยครับ
0: ที่ตาน้ำเลยเจ้า
1: ก็วันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำขึ้นไปนะหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ได้จำน้ำท่านหลวงพ่อวัดที่อยู่ตรง
0: วัดไซทองก็เจ้า
1: อยู่
0: ใกล้ๆอ่ะเนาะ
1: อยู่ใกล้ๆ
0: เจ้า
1: แต่ชื่อวัดจะเป็นชื่อวัดอะไรนะเดี๋ยวกันมีพระจำพรรษาอยู่สองรูปนี่กระซิบถามนะเพราะไม่ได้จดมาหลวงพ่อถ้ามีรูปจะเห็นหลวงพ่อนำผมขึ้นไปหลวงพ่อท่าน80ปีอายุท่านนะ80ปีแล้วบวชมาน่าจะเกือบ30พรรษาแหละ
0: เจ้า
1: ท่านก็เดินตัวปิวเลยฮะรองเท้าฟองน้ำด้วยซ้ำ
0: เจ้า
1: ไอเราก็ใส่กันรองเท้าเดินป่ากันเต็มยศหลวงพ่อเดินตัวปลิวเลยแล้วก็พาไปถึง
0: จุดที่เป็น
1: ตาน้ำขึ้นมาผมก็ได้เห็นแล้วว่าอ๋อนี่คือแหล่งน้ำพอไหลลงมาเนี่ยถ้าเราไม่มีฝายรับเนี่ยนะครับน้ำก็จะไหลทิ้งลงมาข้างล่างแต่ถ้าเรากั้นไว้เป็นระยะเป็นชุดเราเรียกฝายพวงนะครับสร้างไว้เป็นชุดเลยพวงนึงอาจจะมี 5-6 ฝายก็ได้ก็จะเกิดระบบนิเวศอย่างที่เห็นนะครับระบบนิเวศก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่บริเวณนั้นนะครับวันนั้นเอาอึ่งอ่างไปปล่อยเป็นหมื่นตัวเป็นลูกออสอึ่งอ่างเนี้ยก็จะเติบโตเป็นอะไรอ่ะสร้างให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ขึ้น ะนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างของการสร้างฝายซึ่งในห้วงปีนี้จะมีฝายเกิดขึ้น 1,493 แล้วจะถูกบันทึกลงในพิกัดภูมิศาสตร
0: ์
1: ที่เราเรียกว่า GIS นะครับ Geographic Information System ก็คือมีอยู่ตรงไหนปักไว้ตรงนั้นอีกหน่อยเนี่ยปีหน้าจะสร้างอีก 1,000-2,000 ผมบอกอย่าเพิ่งใจเย็นๆไอ้ 1,400 เนี่ยปีหน้าเราต้องไปตรวจสอบฝายแล้วก่อนสร้างไว้ถ้ามันเสียซ่อมอาจจะไม่ต้องสร้างเพิ่มก็ได
0: ้
1: หรือถ้าตรงไหนที่มองแล้วควรสร้างเพิ่มสร้างเสริมปีหน้าค่อยเป็นโครงการ2คือเน้นว่าอย่าไปสร้างเยอะๆทุกปี
0: เจ้า
1: แล้วแม้แต่1,493ปีเนี้ยนี่หลวงพ่ออยู่ในจอเราไปสำรวจฝายที่เคยสร้างปีก่อนๆถ้าสภาพ 50-60% ไปทำให้ 100% ซะ
0: เจ้า
1: แล้วก็นับเป็น1ฝายได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเล่นกับตัวเลขมากนะครับเพราะฉะนั้นห่วงต่อจากนี้ไปเราจะมีฝายเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเมื่อสร้างฝายจะสร้างความรักความผูกพันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับให้รักแผ่นดินของตัวเองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำก็จะเลยไปถึงรักอากาศด้วยนะครับปลายปีก็เผาให้น้อยลงการที่จะต้องไปสร้างพื้นที่เพื่อจะเก็บเห็ดเราต้องมาคุยกันแล้วล่ะว่าให้เก็บเห็ดได้จะทำยังไงจะต้องไม่เผาน
0: ี
1: ่คือโจทย์ของผมในปีนี้นะครับซึ่งกระซิบหน่อยก็ได้ว่าบ่ายวันนี
0: ้
1: มีโครงการไปที่แม่ทาก็ไปเรื่องนี้ครับไปเรื่องนี้ไปคุยกับพี่น้องประชาชนที่เก็บเห็ดจำหน่ายนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรเห็ดไม่ออกเพราะไม่เผาจริงไห
0: ม
1: ถ้าจริงเนี่ยจังหวัดช่วยอะไรได้นะครับไม่ต้องเผาแล้วทำให้เห็ดออกมีรายได้เหมือนเดิมได้ไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันอันนี้เป็นการต่อยอดจากฝายที่ผมบอกฝายก็สร้างชีวิตแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกด้านด้วยนะครับ
0: เจ้า
1: เรื่องที่1เน
0: า
1: ะ
0: ถึงก็เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่ามังกรเจ้า
1: ใช่ครับ
0: ตามวิถีชุมชนหลังสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ซึ่งวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายท่านมีกำหนดการในการไปสำรวจเส้นทางนะเจ้าที่เป็นเส้นทางทำมาหากินของพี่น้องชาวบ้านที่ท่านจะปลูกพันกับวิถีป่า
1: ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะลงไปและผมจะไปเดินเท้าต
0: ั้
1: งแต่สถานีรถไฟขุนตาล
0: เ
1: ดินเท้ามาจนกระทั่งถึงชุมชนน่าจะใช้ระยะทางสัก
0: กิโล
1: 2กิโลประมาณนี้นะครับเดินแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับ
0: เจ้าเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งจริงๆต้องถ้าย้อนกลับไปช่วงก่อนนี้ที่เราจะได้ยินท่านผู้ว่ากล่าวถึงเสมอก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็น
1: หนึ่งใน9
0: หนึ่งใน9
1: มิติที่ผมจะต้อง
0: เจ้าน
1: ำมาแก้ปัญหาตลอดทั้งปี
0: เจ้าเนาะก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมสัปดาห์หน้าคงจะขอท่านผู้ว่ามา
1: เล่
0: าฟังอีกทีนึง
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะไม่ทันเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับย
0: ิ่
1: งใหญ่มากสำหรับความเป็นชาวลำพูสำหรับผู้ว่าลำพูนอย่างผมเนี่ยถือว่าผมได้ทำเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันกับชาวลำพูนนะครับเมื่อวานนี้วันที่11เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีหรือเรียกอย่างว่าเทศสันตรีนะตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะครับต้องย้อนไปก่อนว่าปีนี้เป็นปีเมื่อวานนี้เป็นวันเกิด
0: ของครูบา
1: ศรีวิชัยก็คือ11มิถุนา6ท่านเกิดมาท่านเกิดมา148ปีอ่ะ
0: เจ้า
1: ครบเมื่อวาน
0: เกิดถึงเสียชีวิตจนถึงณวันตะวันเนี่ย
1: 148ปี
0: เจ้า
1: ถ้าปี71เนี่ยจะครบ150ปี
0: เจ้า
1: การนำเสนอบุคชื่อบุคคลเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับจะนำเสนอที่ในหลัก50ปีนะครับที่ยูเนสโกเขากำหนดเพราะฉะนั้นจะเสนอใครก็ต้องชาตการครบ100ปีชาตการครบ150ปีหรือ200ปีเป็นต้นเพราะฉะนั้นในห้วงปี71ที่จะครบ150ปีชาตการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยพวกเราคนไทยนะไม่ใช่ชาวจังหวัดลำพูนเท่านั้นนะครับต้องเน้นว่าคนไทยเนี่ยร่วมใจกันเสนอให้องค์การยูเนสโกเนี่ยพิจารณาให้ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมธรรมยาตราเนี่ยเป็นการแสดงถึงผลงานที่ทรงคุณค่าเมื่อครั้งที่ครูบาศรีวิชัยยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: นะครับท่านได้เดินแบบนี้แหละนะครับเพื่อจะใช้ธรรมะใช้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาคประชาชนนะครับกับพระนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยก็จะพบว่า การเดินของครูบาศรีวิชัยไม่ใช่เรื่องธรรมดาขนาดพวกเราเดินทำกิจกรรมเนี่ยจากอำเภอลี้มายังอำเภอเมืองใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
0: โอ้11 วันเริ่มตั้งแต่วันที่1
1: วันแล้วเข้าใจว่าเป็น11วันที่ผมเชื่อว่าสะดวกสบายกว่าเมื่อ100ปีที่แล้วอ่ะ
0: เจ้าน
1: ะครับครูบาศรีวิชัยท่านคงฝ่าฟันความลำบากแบบเนี้ยมากกว่าเราเยอะแต่การจำลองเหตุการณ์แห่งการเดินเทศสันถีเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าถึงเมื่อครั้งที่ท่านได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะนะครับเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่แผ่นดินของจังหวัดลำพูนและล้านนาของเรา
0: เจ้าน
1: ะครับแต่ผมต้องพูดขยายไปว่าจริงๆแล้วบทบาทที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ทำขึ้นน่ะมันมีผลไม่เฉพาะล้านนาหรือเมืองไทยมันคือผลที่มีคุณค่าต่ออารยะประเทศคือประเทศเพื่อนบ้านต่างๆด้วยนะครับรวมถึงถ้าใครได้ยินผลคุณงามความดีแบบนี้คนทั้งโลกก็ยกย่องนี่เป็นที่มาของการที่จะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นไม่เฉพาะว่าเราภาคภูมิใจนะครับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศครับ
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าปีนี้มีพี่น้องประชาชนตะวา11มิถุนายนเนี่ยนะเจ้าก็มีกิจกรรมเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเส้นทางจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนะเจ้าคณะศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศนำขบวนของครูบากว่าซาวขบวนเข้าร่วมกันเมื่อวานนี้
1: เดี๋ยวมีโอกาสในช่วงปีนี้ถ้าเรามานั่งคุยกันเราจะนำมาเสริมเป็นระยะเอามาเล่าให้ฟังเป็นระยะว่าคุณงามความดีที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำมีอะไรบ้างครับอย่างผมขอพูดเปิดหัวนิดนึงกันแล้วกันว่าอย่างยกตัวอย่างว่า เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านเป็นผู้นำการตัดถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพอันนี้ทุกคนทราบดีอยู
0: ่
1: ระยะทาง 11.5 กิโลโดยมิได้ใช้งบประมาณของภาครัฐเลยมีพี่น้องประชาชนมาช่วยกันมากจนใช้เวลาเพียง5เดือน
0: อ
1: ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นทำมันเนี้ยง่ายนะครับแต่ต้องคิดไปถึง100ปีที่แล้วคนนึงต้องมีพลังมากต
0: ้
1: องมีความตั้งใจมีความวิริยะอุตสาหะมากนะครับสิ่งที่เราเสนอให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกจึงมี4ด้านหลักที่ขออนุญาตพูดไว้แต่หัวก่อนนะคือด้านศาสนาด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมและด้านสันติภาพนั้นผมกับน้องออยจะต้องนำเรื่องเหล่านี้มาขยายให้ฟังตลอดห่วงเวลานี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากให้สื่อของพวกเราเนี่ยได้นำเสนอคุณงามความดีของท่านควบคู่ไปกับขณะห่วงขณะที่องค์การยูเนสโกกำลังพิจารณาครับเรื่องนี้จะได้เป็นการกระตุ้นเตือนด้วยนะครับว่าเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำคัญอยู่นะคร
0: ับ เจ้าสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่การประกาศที่ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็คือการที่เราจะมีองค์ความรู้เนาะช่วงนี้ป้าหอมว่าเป็นช่วงของการสร้างการรับรู้ในการที่จะเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก
1: เมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็ยกยอ
0: เจ้า
1: เราก็นำมาบอกเล่
0: าน
1: ำมาสรรเสริญในที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับฟังด้วยกันร่วมกันด้วยนะคร
0: ับยังตะวาที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันไปบอกเนี่ยท่านผู้ฟังท่านไหนที่พอมีองค์ความรู้เนาะในเรื่องของภาคภาษาอังกฤษภาษาเมียนมาภาษาลาวอย่างเอ็นไอจาว
1: ช่วยกัน
0: ร่วมกิจกรรม
1: ช่วยกัน
0: เขียน
1: ข้อนี้เดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ด้วยในการเสาะหาเราเรียกว่าอะไรอ่ะแนวร่วมในการยกยอครูบานะครับเพราะว่าการเป็นบุคคลสำคัญของโลกต้องสื่อสารไปยังนานาอารยประเทศใช่ครับไม่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนำร่องละแต่จะมีภาษาอย่างที่ต้องออยว่าภาษาชาติพันธุ์ต่าง
0: ๆ
1: เมียนมาหรือเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยเราก็จะขยายไปด้วยนะคร
0: ับ เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นแถมหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวลำพูนเพราะว่าครูบาศรีวิชัยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดลำพูนเฮา
1: ที่อำเภอลี
0: ที่อำเภอลี
1: ใช่ไหมครับ
0: นะ
1: เดี๋ยวเราจะนำเรื่องนี้มาบอกเล่ากันให้ละเอียดขึ้นในคราวต่อไป
0: เจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเฮาเมื่อวานนี้นะเจ้าแล้วก็คงจะมีกิจกรรมในการยกยออย่างที่ท่านผู้ว่าได้เรียนไปเป็นระยะต่อยนะเจ้านอกเหนือจากเรื่องของการ ดกิจกรรมต่างๆยังมีแฮมหลายกิจกรรมเลยนะเจ้าท่านผู้ว่าที่เตรียมไว้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของภัยความมั่นคงการทบทวนแผนพ
1: ั
0: ฒนาจังหวัดในระยะ3ปีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดกีฬาและปูนสัมพันธ์
1: เดี๋ยวสุดหน้าผมมาเล่าให้ฟังก็ยังทันเนาะทั้ง3เรื่องที่ยังเหลืออยู่
0: เจ้าแต่ว่าในช่วงท้ายรายการวันนี้ท่านผู้ว่ามีเรื่องอย่างที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องชาวละปูนเฮาในช่วงของรายการวันนี้พ่องกับเจ้า
1: ครับก็อย่างที่นำเรียนไปตั้งแต่เมื่อตอนเปิดรายการนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความโศกเศร้านะครับเดี๋ยวเราคงจะได้ร่วมกันนะครับระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็เราเรียกเจ้าฟ้าพระองค์พาครับก็สิ่งแรกนะครับกิจกรรมที่จะมีขึ้นอาจจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องนำประชาสัมพันธ์เราน้อมนำจิตใจเรานะครับถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็พวกเราก็ตั้งมั่นในคุณความดีนะครับใช้ชีวิตให้เป็นปกติเราก็ดูแลหน้าที่ของเราใครมีหน้าที่ประการใดก็ทำไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเราก็น้อมถวายพระองค์ท่านร่วมกันครับ
0: เนาะเดี๋ยวก็เราจะมีการประกาศแจ้งข่าวเป็นระยะนะเจ้าทั้งจากส่วนกลางแล้วก็จากส่วนของพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาที่จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันนะเจ้าก็ฝากท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารกันโดยละกันในช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็ด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าวันนี้เวลาของรายการเสี่ยงแล้วนะเจ้าคงจะต้องเน้นย้ำถึงเรื่องของการเดินทางนะเจ้าการดูแลสุขภาพในช่วงที่ยังมีโอกาสในการเกิดฝนตกชุกในระยะนี้ต่อยนะเจ้าระม
1: ั
0: ดระ
1: วังที่เตือนว่าฝนทิ้งช่วงยังไม่ทิ้งวันนี้นะวันนี้ฝนยังหนักอยู่นะครับก็ระแวดระวังเดินทางก็ด้วยความไม่ประมาทนะครับทุกคนด้วย
0: จ้าวรักษาสุขภาพดูแลเรื่องของการป้องกันที่เก็บพักของลูกน้ำยุงลายตอนช่วงนี้ไข้เลือดออกก็ไม่กังวลใจนะเจ้าก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยเจ้าวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเจ้าท่านผู้ว่าปิยะพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าพร้อมกันกับดีเจออยนันทพรและทีมงานนะเจ้าคงจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าปิ๊กมาเจอกันใหม่วันนี้ยินดีนักสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อเตรียมมาตรการและแนวทางของรัฐบาลภายหลังสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษภายหลังสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเตรียมมาตรการและแนวทางของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษณทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือและกำหนดมาตรการรวมถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลภายหลังสำนักพระราชวังได้มีประกาศเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติตลอดจนกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศจังหวัดตรังมีผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า 7,500 รายขณะที่อำเภอต่างๆจัดเวทีประชาคมรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่น
7: นางสาวเพ็ญพักลิตรักคลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ข้อมูลสะสมล่าสุดอยู่ที่ 7,560 รายขณะที่อำเภอต่างๆของจังหวัดตรังมีการจัดเวทีประชาคมรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการ การแห่งรัฐที่สำนักทะเบียนอำเภอได้จัดพิมพ์รายงานไว้ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยแต่ละอำเภอจะรวบรวมและยืนยันข้อมูลภายในวันที่17 มิถุนายน 2569ก่อนส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดรวมทั้งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านคลังจังหวัดนราธิวาสย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเร่งยืนยันตัวตนภายในวันที่

0: ความคืบหน้าการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วประมาณร้อยละ70-80โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ผู้มีสิทธิ์กว่า 200,000 รายจากฐานข้อมูลเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อำเภอในพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและน่านเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยคาดว่าในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 32.2 องศาเซลเซียสคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสและพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด 26 องศาเซลเซียสค่ะปริมาณฝนรวม 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้ตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 23.6 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนมิถุนายนวัดได้75.1 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 469.2 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่ทาอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 22 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางและอำเภอลีสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนมีดังนี้อำเภอป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้2มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้6มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.2 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้8มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลปริมาณน้ำฝนวัดได้5มิลลิเมตรสถานีไฟป่าแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.1 มิลลิเมตรบ้านก้อจัดสรรอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.1 มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรค่ะและในเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:01 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมในเช้าวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประชาชนชาวไทยนะครับประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับน่าจะได้รับทราบข่าวนะครับแล้วรู้สึกแบบโศกเศร้าอะไรกันพอสมควรเลยนะครับเมื่อเวลาประมาณ7 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็มีประกาศจากสำนักพระราชวังนะในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรธิราเทพยวดีนะครับกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับผมยังไงแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะต่างโศกอะไรนะครับผมแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมของพระองค์พาเนาะที่เรารู้จักกันนะครับผมยังไงแล้ววันนี้เราจะมาย้อนฟังนะครับในส่วนของการแถลงสำนักพระราชวังกันสักหน่อยนะครับในส่วนของการประกาศออกมานะครับในช่วงของเช้าวันนี้ใครหลายๆคนที่ตื่นมาเช้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook หรือในส่วนของสื่อต่างๆนะครับรวมไปถึงทางวิทยุของเราวันนี้ก็น่าจะมีภาพพระราชกรณียกิจต่างๆรวมไปถึงพระราชประวัตินะครับของพระองค์พานะครับที่ได้ให้พระสงฆ์นิกรนะครับผมรวมไปถึงพี่น้องชาวไทยชาวลำพูนต่างๆได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันน่าจะเป็นวันที่หลายๆคนโศกเศร้านะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะทุกคนก็น่าจะได้ร่วมงานนะครับผมยังไงแล้ววันนี้พระราชกุศลต่างๆที่เราได้ทำมาเนาะก็ยังไงแล้วก็ถวายอุทิศแด่ท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราย้อนกลับไปฟังเรื่องแถลงการของสำนักพระราชวังกันสักหน่อยนะครับ
1: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน พุทธศักราช 2569เวลา19 นาฬิกา 48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12 มิถุนายน พุทธศักราช 2569

0: เมื่อสักครู่ที่ได้ยินไปนะครับก็เป็นการประกาศจากสำนักพระราชวังนะในช่วงของเช้าวันนี้ใครที่ตื่นมาเช้าๆนะครับก็น่าจะรู้สึกเช่นกันเลยนะครับมีความโศกเศร้าแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่วันนี้ที่มีการประกาศขึ้นมานะครับผมแล้วก็ล่าสุดเลยก็มีการประกาศจากสำนักพระราชวังมาอีกฉบับนึงนะในเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์แล้วก็การถวายสักการะพระศพนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามการประกาศครั้งนี้กันครับ
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้อง

0: หน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15 วันทุกวันเวลา9:00 น.ถึง21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27 มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100 วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12 มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
2: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7 ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศ ทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
1: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: ในวันนี้คุณของแผ่นดินก็นะครับก็นำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมารับฟังพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยวันนี้สวทลำพูนนะครับน้อมสำนึกในพระมหาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งวันนี้รายการคุณของแผ่นดินต้องนำรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วครับหลังจากนี้จะได้รับฟังสารคดีแสงเพชรส่องล่า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงกลาโหมเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดค่ะ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
3: ระทรวงกลาโหมเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กระทรวงกลาโหมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติกองทัพและประสบกรณิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพขอเชิญชวนกำลังพลข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเข้าถวายน้ำส่งพระศพถวายสักการะและร่วมแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้โอกาสนี้กระทรวงกลาโหมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งดวงใจแห่งความอาลัยถวายและขอร่วมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองซึ่งจะสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในพื้นที่
10: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจติดตามโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้โดยช่วงเช้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีฝึกที่1ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอหล่มเก่าเพื่อติดตามการฝึกการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับหมู่บ้านและชุมชนตลอดจนพบปะผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่จากนั้นช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางไปยังสวนสาธารณะหนองแคอำเภอหล่มสักเพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานีต่างๆพร้อมรับฟังสรุปผลการฝึกและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนและยกระดับประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
3: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวหลังจากบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมี

0: ขอประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
6: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
5: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
6: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
5: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
7: ครับผม
5: สนใจรถค่ะ
7: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
6: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
5: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
6: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
5: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูน

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็พบกับรายการหอมแห่งแป่งละปูนโดยผมนพพรนินทรงค์นะครับก็ตะวาก็ได้ปะกันคำก็อู้เรื่องฟ้าฝนลมฟ้าอากาศไปก็เป็นจะเอี้ยครับลมฟ้าอากาศบ้านเฮาช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูฝนยังเต็มตีนะครับสักเดือนหน้านี่กรกฎาคมนี่อาจจะเข้าวสานะครับพอต้นกรกฎาเนี่ยเข้าวสาช่วงเข้าวสานี่เองเข้าไปสักหน่อยหนึ่งฝนมันก็ตกแต่มันจะเริ่มทิ้งช่วงก็จะเมินไหนมาตกกรรมมันเหมือนก็บอกว่าตกช่วงเนี่ยคือวานก้าคือไถนาแต่หลังจากนั้นน้ำจะแล้งลงไปหน่อยอันนี้แหละชาวบ้านเป็นคนนักใจว่าฝนมาตกก้าก่อแห้งเข้าที่ปลูกใหม่ก็บ่ได้น้ำเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นช่วงหนึ่งก็บ่ฮู้จะเกิดขึ้นก่อนนะครับต้องมันดูพยากรณ์อากาศก่อนแล้วกันสังคมเฮาเป็นสังคมเกษตรนะครับแต่ว่านี่ในอู่กันเรื่องว่าอันทําจะได้จะฮึมีติอู่จ๋านะครับและมีติร้องเรียนอู่จ๋าร้องเรียนเอิ้นหากันเนี่ยผมว่าบรรยากาศของการเอิ้นหากันเนี่ยมันเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์เหมือนกันเอิ้นหากันระหว่างผู้มีบทบาทหน้าที่ที่เป็นทางราชการกับแผ่นผู้หนึ่งก็คือผู้เป็นเจ้าบ้านผู้ได้รับผลประโยชน์และผู้ที่มีความต้องการและเป็นผู้ที่เสียภาษีเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เจ้าบ้านถูกมองว่าเสียภาษีน้อยอันนี้ผมก็โม้ไปอู้ไปเรียงก็ไปก็ลองพิจารณาดูเถอะว่าจะได้เจ้าบ้านเสียภาษีน้อยได้ค่ะภาษีแวดเนี่ย 7% จะขึ้น 10% อย่างกระจ่างเด้อภาษีนี่ปัจจัยน้อยๆนะครับตื่นมาก็ซื้อแป้งสีฟันซื้อยาสีฟันซื้อน้ำขวดโคล่าน้ำกินในบริษัทห้างร้านใดๆก็ตามมันต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มันถูกคิดในกับบรรดาสินค้านั่นแล้วเพราะฉะนั้นพอปริมาณคนซื้อเนี่ยปวดทอดเจ้าไหล่เจ้านาเจ้าบ้านธรรมดานี่เปิดผ้าห่มออกหัวกันถึงไปซื้อของกินละไปซื้อของละไปซื้อมาม่าซื้อนั่นซื้อนี่ถามว่ามันวันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วมันเป็นภาษีเท่าใดซึ่งอันนี้ถ้าคนบัดคิดก็ไปมองกับว่ามันเสียภาษีปลายปีเสี่ยงตะใดเสี่ยงน้อยต้องดูแลอูอย่างอีมันก็ดูเหมือนว่าตัดกอมสินเปียงลำไปเนาะอันนี้อู้เพื่อจะหันว่าสังคมดีบ่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างพี่น้องบ้านเฮาทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมั่นนะครับเนี่ยผมก็เลยมีคำปาลบว่ากล้าโทรศัพท์เนี่ยบาท2บาทนี่ก็ยอมเสี่ยงไปแต่มันได้อู้ได้จ่า กันสังคมละปูนตัวเลขเป็นบอกมีรายได้เป็นอันดับ15ของประเทศบาท70อย่างวัดในลำดับปี15เป็นอันดับ1ของภาคเหนือประมาณ 230,000 กว่าบาทอะต่อหัวเนี่ยเอารายได้ไผมาคิดตัวเนี่ยผมก็ถึงอยากจะอู้คือฟังเนี่ยรายได้ของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ปุ้นอะกะ 90% ว่ะที่ว่า 200,000 ปลายเนี่ยเป็นของเจ้าบ้านแต่ไปถึงพันถึงหมื่นใหญ่เนี่ยผมก็เลยถึงบอกว่าเวลาราชการมองตัวเลขก็มักจะมองตัวเลขที่มันดูดีแต่ไม่ได้ดูความเป็นจริงว่ามันนี่เจ้าบ้านเนี่ยเอาง่ายๆบ้านที่อยู่บนดอยเนี่ยถนนสักเส้นหนึ่งเป็นป้อมเมียเป็นถนนลูกลังทั้งนั้นอ่ะจะทำนี่ต้องไปขออนุญาตกรมป่าไม้เวลาลูกเจ็บเป็นเย็นอุ่นเมียบัดสบายเนี่ยหามกันออกมาครับหรือมันก็ซ่อนมอเตอร์ไซค์ออกมากว่าจะมาถึงหมอพ่อโยมอ่ะนะครับจะเอาได้บ่ได้แลเนี่ยผมว่าชีวิตคนมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งเปราะบางคนบางตี้ก็อยู่ท่ามกลางความอบอุ่นความแข็งแรงแต่คนบางตี้ก็อยู่ท่ามกลางความขาดแคลนและก็บ่มีอย่างซึ่งเขาเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนบ้านหนึ่งจองเดียวกันแล้วก็มีราชการเป็นตัวกลางเนี่ยเขาจะต้องคลี่คลายปัญหาเราเนี่ยโดยกระบวนการอู้จากันนะครับการอู้จากันการมีเวทีบ่มีเวทีก็โทรศัพท์มาผมพยายามยืนพื้นอย่างอี้มาหลายปีนะ เป็น10ปีแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเฮาเฒ่าแก่แล้วสังคมที่อู้จากันเนี่ยมันบ่ค่อยนิยมในหมู่บ้านเฮา
แล้วความนิยมพอมันมีก็มีไผ่เจือว่าวิธีที่เขาเปิดพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ครับมันก็เลยทำมือหมู่เฮาเนี่ยวางเฉยบ่าสนใจต่อภาวะเป็นไปของบ้านของเมืองคิดว่าถ้าจะอู้ต้องไปสภาก็ไปหาตายอย่างสภาผู้ล่ำเหลือมันไก่ล่ำอู้กันใกล้ๆแมะแมะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ครับฟังเพลงกับกำลังก่อยปิกมาอู้เอ้ยกันต่อนะครับเดี๋ยวรับฟังครับ

ครับก็ฟังเพลงไปก็ม่วนใจไปนะครับฟังเพลงท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ดีหรือบรรยากาศที่ฟ้าแจ้งจางปางก็ดีก็แล้วใจใครจะอยู่สัตว์ใดเพราะว่าคลื่นของสวทเนี่ยไปไกลนะครับเมืองลี่ก็ได้ฟังไปแถวสะเมิงก็ได้ยินอยู่นะครับหมู่สะเมิงหมู่ฮอดอมก๋อยต่างๆเนี่ยก็ได้รับฟังเพียงแต่ว่าอยู่สัตว์ใดแต่นะครับแต่ว่านี่ผมขี่รถจากขุนตานมาผมขี่เลาะขุนตานมาจนถึงบ้านผมเมืองจีเนี่ยเปิดวิทยุสุดต่างนี่นะพบว่าทางนี้ที่มาจากลำปางเนี่ยข้ามมาดีถนนที่ผมขี่จากขุนตานไม่ถึงเมืองจีเนี่ยประมาณ5-6ทางนี้ลำปางทั้งนั้นอ๋อผมก็เลยเข้าใจว่าพี่น้องที่อยู่แถวบ้านทาเนี่ยต้องฟังวิทยุลำปางได้อย่างดีแต่เสียงจากเชียงใหม่ก็จะน้อยลงแต่ถ้าข้ามอ้อมเหมืองจี้มาบ้านฮงมาตั้งเขตป่าซางอย่างนี้ขึ้นไปหับเชียงใหม่ละปูนอ๋อมันเข้าใจได้นะครับก็เป็นอย่างครับขอคือสถานีก็ดีมีพื้นที่สาธารณะและหมู่เฮาได้อู้กันพยายามนะครับถ้ามันมีโอกาสได้โทรศัพท์เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็มาอู้เอ่ยกันวันเล็กวันน้อยสะสมยังดียังไอ้ประดิษฐ์เนี่ยที่อยู่แม่สารเนี่ยมันก็มักจะมาอู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอู้ถึงเรื่องการเมืองการเลือกตั้งวันที่16นี่นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยอันนี้เพิ่นก็ไม่ได้ฝากฝังอย่างมาเพียงแต่อู้กับเจ้าหน้าที่เพิ่นคุณพี่เดชบอกว่าเพิ่นจะมีการประชุมจัดทําแผนของพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้ผมก็ว่าจะเข้าไปเหมือนกันนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องเพื่อบ้านเฮาเนี่ยขาดพื้นที่การอู้จ่าไอ้คลั่นจะอู้จ่ากันนี่ก็ยากเย็นแสนเข็ญเฮาก็จะไปยากไม่อย่างครับก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยครับรายการไหนก็ได้ครับประจําเป็นต้องเป็นรายการหอมแหงแป่งละปูนรายการที่ไหนก็ได้ครับโทรเข้าไปเตวงเปิ้นพ่องก็ได้เปิ้นกําลังอู้กันมันม่วนเฮาก็อู้เรื่องจังซั่นผมขอปรึกษาท่านดีเจหน่อยเด้อว่าบัดนี้วันนี้ตัดหอมแดงเนี่ยมันเป็นย่านใจอีกว่ากันเข้าไปเปิ้นไม่ได้มีอย่างตอบเปิ้นบอกเป็นอย่างคาบเดี๋ยวงวดหน้าผมจะหาข้อมูลแล้วผมจะไปถามผู้ฮู้มาตอบเพื่ออีกก็เอาแล้วหรอกอย่างน้อยเฮาก็จะได้รับคำตอบจากส่วนราชการเนาะเปิ้นถึงบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็เวยใครถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางเขาก็เปลี่ยนกรรมจากบ้านกับวัดมาเป็นบ้านกับรัฐชาวบ้านกับรัฐถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางเขาก็ต้องมาช่วยกันกันนะครับปี่หู้สองน่องหู้หนึ่งละปูนเนี่ยเป็นจังหวัดที่คนกลุ่มหนึ่งอยู่บนดอยอ่ะทางซ้ายมือเขาเนี่ยอยู่บนดอยทางใต้เนี่ยอยู่บนดอยสำหรับคนปื้นลาบก็ทำมาหากินทำไม่ไถนาบนดอยเพื่อกระใสเข้าให้เปิ้นก็ปลูกผักไม่ใส่เครืออย่างที่มันไปเสาะตามป่าเปิ้นก็หักษาป่าถ้าเฮาถอยทีถอยอาศัยเอาสังคมที่อยู่บนเขากับสังคมที่อยู่บนพื้นที่ราบมีแกนกลางในตี้แลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนเฮ็ดทอบกับหน่อไม้เฮ็ดทอบกับเฮ็ดเฟืองเฮ็ดทอบกับอย่างที่มันอยู่ทั้งลุ่มทั้งป่างเนี่ยการแลกเปลี่ยนกันแค่คนละปูนกับละปูนเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจใหญ่โตได้แต่นี่คนลำปูนไม่พอกาดหนองดอกนี่ผมไม่แน่ใจว่าผลผลิตที่เอามาขายเนี่ยเป็นของคนลำปูนนะครับผมว่าไก่ซื้อลำปูนอ่ะแม่เสลียงบ่เอาลงมาแม่ห้องสอนเพื่อนเอาลงมาแล้วก็เอาบะเขือเป็นให้เนี่ยมาขายกาดหนองดอกถามว่าแล้วคนลำปูนที่ขายอย่างนี้เราไปเจี๊ยลองไปค้นพบนะครับลองไปค้นแล้วก็มาตอบเพื่อผมฟังกันว่าสินค้าที่ผลิตได้แล้วมาจำหน่ายในลำปูนเนี่ยมันเป็นสินค้าลำปูนสักกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นค่าที่มาจากดอยหันดอยนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเฮาฮู้แล้วเนี่ยเฮาก็จะได้ช่วยกันบอกอันเนี้ยปลูกได้ดีละอันเนี้ยปลูกงามละแล้วก็เอามาขายมาแจกจ่ายกันเพื่อคนลำพูนครับอยู่ลำพูนบัดลำพังทุกคนจะต้องสร้างความหวังและมีความหวังดีลำพูนนะครับเกินฮับฟังเพลงเดี๋ยวปิ๊กมาอู้เอ๋ยกันนำกันนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังแถลงการนายกรัฐมนตรี
1: พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรม
4: นเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชานุไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักร ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร
5: ์ที่จบไปแล้วนั้นคือแถลงการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวต้น

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในนามรัฐบาลความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนนำมาซึ่งความโศกเศร้าโทมนัสและอาลัยอย่างสุดซึ้งแก่ประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งแผ่นดินโดยทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบกนิกรชาวไทยได้แถลงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้โดยกล่าวว่าพระองค์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อส่วนรวมแม้เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณและพระปณิธานจะยังคงสถิตเป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยสืบไปรัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีมีความเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อถวายเปรียบเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาลัยนี้อินเดียเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการโจมตีเรือพาณิชย์ในอ่าวโอมานส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายรันทีใจสวานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ภายหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเซเทอร์เบลโลติดธงชาติลาเปาซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดียขณะแล่นผ่านอ่าวโอมานส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต3รายพร้อมขอให้มีการเจรจาทางการทูตเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเร็วที่สุดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องอุปทูตสหรัฐประจำกรุงนิวเดลีของอินเดียเข้าพบเพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาสหรัฐทำลายเรือพาณิชย์ไปแล้วอย่างน้อย8ลำและเปลี่ยนเส้นทางเรือกว่า100ลำโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพสหรัฐน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มี

0: เพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
2: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
1: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
2: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
1: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
1: สนใจรถค่ะ
3: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
2: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
1: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
2: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
1: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับสื่อสารความห่วงใยโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันตั้งแต่เวลา 11:10 น.จนถึงเที่ยงวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้อยู่กับผมนายอธิคมสิงคำจากงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ต้องเคยใช้บริการที่สำนักงานขนส่งกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปต่อภาษีรถการทำใบขับขี่หรือนำรถไปตรวจสภาพเพื่อโอนกรรมสิทธิ์เป็นต้นนะครับซึ่งภายในสำนักงานขนส่งก็จะแยกเป็นแผนกต่างๆตามหน้าที่ปฏิบัติงานเช่นงานใบขับขี่งานทะเบียนรถงานตรวจสภาพรถเป็นต้นครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแผนกงานตรวจสภาพรถที่ผมทำงานอยู่นะครับว่ามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างครับแต่ตอนนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่าครับแล้วกลับมาพบกันช่วงต่อไปนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันต่อนะครับเรามาดูกันว่าแผนกตรวจสภาพรถมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างครับผมฝ่ายตรวจสภาพรถมีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสภาพรถตรวจสอบรถและพิจารณาตัดสินหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนพิจารณาคำขอตรวจสภาพรถนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการควบคุมดูแลสถานที่และเครื่องมือตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ครับตรวจสภาพรับรองรถรับส่งนักเรียนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดจากความบกพร่องของตัวรถครับและตรวจความถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานการได้มาหรือตามรายละเอียดในรายการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำรถที่ไม่ได้เพื่อป้องกันการนำรถที่ได้มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาดำเนินการจดทะเบียนครับการตรวจสภาพรถเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการหลังจากที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบการขอดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับหลังจากนั้นเจ้าของรถจึงนำเอกสารยื่นต่องานตรวจสภาพรถพร้อมกับนำรถเข้าตรวจสภาพนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ารถที่ต้องตรวจสภาพตามพรบรถยนต์มีรถประเภทไหนกันบ้างนะครับข้อ1นะครับรถที่ขอจดทะเบียนใหม่ได้แก่รถใหม่ที่จะทำการจดทะเบียนนะครับรถทะเบียนระงับหรือรถที่ภาษีขาดเกิน3ปีรถที่แจ้งจอดชั่วคราวรถที่แจ้งยกเลิกการจดทะเบียนไปแล้วและรถที่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับข้อ2ครับรถที่จะทำการเสียภาษีประจำปีนะครับในกรณีที่รถขาดต่ออายุภาษีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหน้าที่ทำการนายทะเบียนก่อนต่อภาษีครับข้อ3นะครับรถที่ขอเปลี่ยนแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้นะครับเช่นรถที่ทำการเปลี่ยนสีดัดแปลงตัวถังรถหรือติดตั้งโครงเหล็กเสริมกระบะเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนโครงแชสซีรถเป็นต้นนะครับที่ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพข้อ4นะครับรถดัดแปลงที่จะขออนุญาตดัดแปลงจากนายทะเบียนนะครับเช่นดัดแปลงช่วงล่างโดยการยกสูงหรือลดเตี้ยหรือลดดัดแปลงเสริมแหนบเปลี่ยนเผาท้ายนะครับข้อ5นะครับรถที่จะทำการแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ต้องตรวจสอบเลขตัวถังและเลขเครื่องยนต์ว่าตรงกับเอกสารหรือไม่เพื่อป้องกันการดัดแปลงสภาพรถนะครับข้อ6ครับรถที่จะทำการแจ้งย้าย

ข้าหมายถึงรถที่แจ้งย้ายป้ายทะเบียนจากจังหวัดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเช่นรถปกติป้ายทะเบียนจากกรุงเทพมหานครนะครับจะมาแจ้งย้ายเข้าจังหวัดลำพูนต้องเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนใหม่เป็นป้ายทะเบียนจังหวัดลำพูนครับและข้อ7นะครับรถที่นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้นำรถเข้ามาตรวจสภาพณที่ทำการนายทะเบียนครับผมการเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประกอบการตรวจสภาพรถหรือตรวจสอบรถนะครับข้อแรกนะครับใบคู่มือแสดงการจดทะเบียนรถนะครับข้อ2หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพรถเช่นใบเสร็จค่าใช้จ่ายจากร้านหรืออู่ซ่อมรถที่เราไปใช้บริการนะครับรูปถ่ายขณะที่ทำการซ่อมแซมรถหรือแก้ไขตัวรถเป็นต้นนะครับข้อ3หลักฐานการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเช่นสำเนาประจำตัวบัตรประชาชนนะครับและข้อ4ในรถดัดแปลงในบางกรณีนะครับต้องมีหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงจากวิศวกรแนบมาด้วยนะครับเช่นรถที่ทำการดัดแปลงระบบช่วงล่างหรือส่งกำลังนะครับเช่นดัดแปลงยกสูงหรือรถเสริมแหนบเป็นต้นนะครับต้องมีใบรับรองวิศวกรแนบมาด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรี ขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
3: กลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันครับเรามาพูดกันต่อครับกับรถที่ต้องตรวจสภาพรถว่าต้องตรวจอะไรบ้างนะครับรถที่เข้ารับการตรวจสภาพรถจะต้องตรวจสภาพรถตามรายการดังนี้นะครับความถูกต้องของเครื่องยนต์และเลขตัวรถนะครับความถูกต้องของอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆของรถความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยสำหรับการใช้รถนะครับสภาพตัวถังรถครับต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นสภาพของตัวถังรถนะครับต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นขณะที่ใช้รถบนท้องถนนครับระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยและระบบช่วงล่างต่างๆระบบห้ามล้อต้องสมบูรณ์ระบบห้ามล้อระบบไอเสียต้องมีระบบเครื่องระงับเสียงและลดมลพิษมีหม้อพักไอเสียและแคตาลิติกครับระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดครับข้อต่อไปนะครับรถที่ตรวจสภาพไม่ผ่านมีอะไรบ้างข้อนี้ผมจะยกเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับสาระสำคัญของตัวรถไม่ตรงกับที่จดทะเบียนไว้เช่นหมายเลขตัวถังรถหมายเลขเครื่องยนต์ยี่ห้อรุ่นรถไม่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้นะครับรถที่ทำการแก้ไขปลอมแปลงหมายเลขตัวรถหรือเครื่องยนต์นะครับรถที่ทำการดัดแปลงแชสซีของรถตามที่กฎหมายระบุห้ามไว้เช่นการตัดหรือต่อแชสซีของรถให้สั้นหรือยาวเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับการเว้าแชสซีที่ทำให้พื้นที่หน้าตัดของแชสซีมีขนาดเล็กลงส่งผลต่อความแข็งแรงของแชสซีรถโดยตรงเป็นต้นนะครับรถที่เปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบให้ยื่นเกินออกมานอกตัวถังรถทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างซ้ายขวาของตัวรถหรือรถที่มีความสูงเกินที่กฎหมายกำหนดครับตัวอย่างง่ายๆที่เราพบเห็นกันได้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็แต่งซิ่งทั่วไปที่เห็นบนท้องถนนใช่ไหมครับที่ชอบใส่ล้อยื่นเกินออกมานอกตัวรถนะครับรถที่มีเสียงดังและมลพิษเกินตามที่กฎหมายกำหนดคือรถที่มีเสียงดังเกิน100เดซิเบลสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นหรือรถที่มีควันดำเกินที่กฎหมายกำหนดเป็นต้นนะครับผมรถที่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนครับเช่นการเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนเครื่องยนต์ดัดแปลงเสริมแหนบหรือยกสูงหลดเตี้ยตัวรถนะครับแต่ข้อนี้เราสามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ครับโดยนำมายื่นคำขอต่อนายทะเบียนนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งเพื่อแจ้งแก้ไขดัดแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายครับลักษณะสีและลำแสงของไฟต่างๆไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไฟหน้ารถต้องเป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะครับสีของไฟหลีต้องเป็นสีขาวหรือสีเหลืองในด้านหน้าและด้านท้ายของรถต้องเป็นสีแดงครับไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินต้องเป็นสีเหลืองอัมพันไฟเบรกของรถต้องเป็นสีแดงและไม่กระพริบนะครับและรถที่ติดตั้งไฟสัญญาณไซเรนหรือใช้สัญญาณเสียงบนรถยนต์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างกรณีของรถที่ตรวจสภาพไม่ผ่านในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแนะนำแผนกตรวจสภาพรถและวิธีการนำรถเข้าตรวจสภาพการเตรียมความพร้อมรถให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนำรถเข้าตรวจสภาพรถแบบไหนที่ต้องมาตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเตรียมตัวนำรถเข้าตรวจสภาพและช่วยลดเวลาในการดำเนินการได้เยอะเลยครับ หากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้ทุกช่องทางนะครับและนี่คือสาระทั้งหมดของรายการวันนี้ครับกับผมอธิคมสิงห์คำและนี่คือสาระทั้งหมดของรายการวันนี้ครับกับผมนายอธิคมสิงห์คำแล้วกลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับการใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมายและขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทางและลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน17กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านแล้วหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ทีมนักเตะหนุ่ม U19 ไทยถล่มเอาชนะกัมพูชา4-0ผ่านเข้าชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 12:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะพระภารกิจด้านสังคม

0: าต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิภูบ่อดินที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรท้องที่ตำบลไร่โบ้อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญทั้งยังเป็นพื้นที่ชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติจึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้าน
1: ายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 10:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติ
2: พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกร

0: คนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดประชาชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชาฤทัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นวิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร
1: ์ประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยหลังสำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์
2: นับจากที่สำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนทำให้ตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันสวมชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่บริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สหกชาติไทยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาโดยมีการจัดที่นั่งบริเวณลานด้านในของอาคารสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมามีสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆเข้ามาติดตามทำข่าวจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนที่มาหลายคนได้นำพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มากอดไว้แนบอกด้วยความจงรักภักดีหนึ่งในนั้นคือนางวลัยพรดีพอเดินทางมาจากมินบุรีนำพระรูปเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อปี2563พร้อมกล่าวด้วยความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชน
3: ม์พระจุกไม่ออก แล้วก็เสียใจแล้วคิดว่าต่อไปนี้เราคงไม่ได้มาหาพระองค์ท่านอีกแล้วอันนี้นะคะคือวันที่1พฤศจิกายน2563เป็นวันเปลี่ยนข้างทรงพระองค์ท่านเสด็จกับในหลวงพระราชินีแล้วหลังจากเสด็จกลับท่านก็จะแวะทักทายประชาชนในวัดพระแก้วป้าก็ขอให้พระองค์ท่านวางผ้าหัตถ์ไว้บนหัวท่านจะบอกว่าไม่ได้ค่ะท่านจะโบกมือแล้วก็บอกว่าไม่ได้ค่ะป้าก็เลยบอกขอมือได้ไหมคะท่านก็วางมือพระองค์ท่านวางให้ป้าป้าก็เอามือพระองค์ท่านวางที่หัวแล้วท่านก็ไม่ได้ดึงกลับจนกว่าวางไว้สักพักนะคะแล้วท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็พยักหน้ามันก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจป้าค่ะว่าพระองค์ท่านไม่ถือตัวให้เราซึ่งเราเป็นประชาชนของพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางสาววิไลวรรณโสภางามเดินทางมาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมกิจยาขาวจังหวัดเลยกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและการสื่อสารพระสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำความดีด้วยหัวใจเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนหลังจากนี้จะตั้งใจถือศีลตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
4: ้วันนี้เราตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะน้อมส่งพระองค์ท่านมาได้ยินข่าวสุนทรชนพระน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับประเทศชาติได้ทำให้กับประเทศไทยแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่ในสิ่งที่พระองค์ท่านในการมูลตั้งมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากของพระองค์ท่านจะสืบสานรักษาต่อยอดกับพระองค์ท่านที่ตั้งไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่และอยู่ในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
2: ทางนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่คาดว่าจะทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
5: กระทรวงกลาโหมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติกองทัพและประสบกรณิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพขอเชิญชวนกำลังพลข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาธรรมที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเข้าถวายน้ำส่งพระศพถวายสักการะและร่วมแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้โอกาสนี้กระทรวงกลาโหมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งดวงใจแห่งความอาลัยถวายและขอร่วมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองซึ่งจะสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน17กรกฎาคมนี้
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7/2569โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หรือวันที่17 กรกฎาคม 2569ส่วนหลักเกณฑ์จะมีการนำมาใช้รอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ยากจนและลำบากอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุม
9: เน้นนะครับทางคณะกรรมการโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีนโยบายมีการหารือลงมติแล้วว่าเรื่องนี้เน้นในการที่จะทำงานเชิงรุกให้ผู้ที่มีความยากจนอย่างแท้จริงได้เข้าสู่ระบบการดูแลของรัฐในระบบบัตรสวัสดิการไม่มีการเอางบประมาณมาเป็นตัวตั้งแต่อย่างใดครั้งนี้ไม่ได้เน้นเรื่องตัดออกแต่เน้นเรื่องของการนำคนจนจริงเข้าสู่ระบบ
8: ล่าสุดมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 11,280,000 คนจากทั้งหมด 13,200,000 คนขณะที่กลุ่ม2ที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณ 1,047,520 รายตรวจสอบไปแล้วกว่า70%และกลุ่มที่3ผู้ตกหล่นที่เจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่มีประมาณ 1,500,000 รายซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21มิถุนายนนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ขณะที่ตำรวจเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เน้นปิดกั้นเว็บไซต์และตัดเส้นทางการเงินทุกรูปแบบ
10: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19 กรกฎาคม 2569ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่มักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่นอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียน
11: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันนะครับเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียนก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ดูให้เป็นกีฬา
10: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการทำงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรด้วยการเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทรวมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนและผลกระทบจากลมมรสุมทำให้หลายพื้นที่ของประเทศเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและตรังโดยแจ้งหัวหน้าปภ.จังหวัดและศูนย์เขตต่างๆให้พร้อมรับมือแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มภาพรวมสถานการณ์น้ำในภาคใต้คลี่คลายลงแล้ว ทั้งนี้ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนและลมมรสุมที่เกิดช่วงหน้าร้อนประกอบกับปีนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยส่งผลให้บางพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักสลับแล้งจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ระวังหรือพื้นที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังระดับน้ำและสีน้ำมีความขุ่นหรือไม่เพื่ออพยพขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวหลังบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้
12: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรงในช่วงก่อนหน้านี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่และบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายตลอดจนมีความเสี่ยงจากกิ่งไม้และต้นไม้โค่นล้มอาจก่ออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และข้อ3แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2563อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจึงขอประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองหมายเลขโทรศัพท์076-679-136ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
13: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
14: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
13: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่อ้างว่าสหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านแล้วในวันนี้โดยอิหร่านตกลงว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐยืนกรานมาโดยตลอดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งระงับการโจมตีอิหร่านรอบใหม่พร้อมอ้างว่าสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อยุติสงครามกับอิหร่านแล้วและอายาตอลละมอนตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่าน ก็สนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐยังเป็นเพียงการคาดเดาและรัฐบาลอิหร่านไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวข้องกับข้อตกลงใดๆในตอนนี้
16: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลสโลเวเนียชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียานเนสยานซาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิสราเอลและมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอล3คนซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางเข้าประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเงื่อนไขสำหรับการเจรจาทางการเมืองระหว่างสโลเวเนียและอิสราเอลให้กลับมาเป็นปกติทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสโลเวเนียและอิสราเอลย่ำแย่ลงจากการที่รัฐบาลสโลเวเนียภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตกอโลฟวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาโดยมองว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวปาเลสไตน์
1: นายจอห์นฮีลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อวานนี้หลังเกิดข้อพิพาทเรื่องงบประมาณด้านการป้องกันประเทศที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนโดยนายฮีลี่กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ล้มเหลวในการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอังกฤษจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์และนางราเชลรีฟรัฐมนตรีคลังไม่เต็มใจที่จะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการซ้ำเติมและสั่นคลอนรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่เปราะบางอยู่แล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์แสดงความเสียใจต่อการลาออกของนายฮีลี่และประกาศแต่งตั้งนายแดนจาวิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่
16: ศาลแขวงกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีคำพิพากษาในวันนี้ตัดสินให้นายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้รับโทษจำคุก30ปีจากความผิดฐานเป็นผู้สั่งการให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเข้าไปในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนตุลาคมปี2567โดยมีเจตนายั่วยุเพื่อสร้างความชอบธรรมในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่3ธันวาคมปีเดียวกันโดยศาลแขวงกลางกรุงโซลระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่ออาชญากรรมที่ทำลายผลประโยชน์ทางทหารของเกาหลีใต้และเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับศัตรูทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนถูกศาลเกาหลีใต้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นผู้นำก่อกบฏจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามในกลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0บริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz แถลงคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เพียงผู้เดียวของประเทศไทยโดยเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026รวมถึงฟุตบอลโลก2030ที่โปรตุเกสสเปนและโมร็อกโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพพร้อมได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอินเตอร์เนชั่นแนลอีกหลายรายการรวมทั้งเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ของฟีฟ่าได้สิทธิ์ทัวร์นาเมนต์ทุกอย่างที่ฟีฟ่าจัดการแข่งขันทั้งนี้ช่องทางในการรับชมฟุตบอลโลกฟรีผ่านช่อง29 Monomax อย่างน้อยวันละ1แมตช์และเมื่อรวมช่องฟรีทีวีเป็น40แมตช์ส่วนแพ็คเกจ Monomax Sport Premium ราคา 5,999 บาทรับชมครบทั้ง104แมตช์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่สุมาตราอูตาร่าเมนสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย U19 ถล่มเอาชนะกัมพูชา 4-0 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่13มิถุนายนเวลา 20:15 นาทีถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบ2หญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตกชนะธัญญาเฮมันมืออันดับ57ของโลกจากอินเดียไปแบบง่ายดาย2-0เกม21-12 21-15 พปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวันต่อไปด้านคู่ผสมรอบ2รุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกวิชนะจิมมี่หว่องกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซีย 2-1เกม21-15 15-21 และ22-20แต่รอบกันรองชนะเลิศไปพบกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกงชนิดอาชีพหญิงระดับ WTA 125รายการเล็กซัสอิลครีโอเพ่นที่สหราชอาณาจักรนักหญิงเดี่ยวรอบแรกรัตนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกมือวางอันดับ2ของรายการหัวชนะอิรีนาชัยมาโนวิชมืออันดับ71ของโลก2-0เซต7-6ไทยเบรก8-6และ7-6ไทยเบรก7-5ไปเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้น่าเตรียมความพร้อมสู่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นล่าสุดพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมเปิดเผยว่าได้วางแผนส่ง4นักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทยบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนานกว่า3เดือนเพื่อฝึกซ้อมบนสนามเวลโดมในร่มระยะทาง250เมตรซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันจริงที่ญี่ปุ่นเนื่องจากในประเทศไทยมีเพียงสนามเวลโดมกลางแจ้งระยะทาง 333.33 เมตรเท่านั้นเพื่อหวังยกระดับศักยภาพนักปั่นไทยเพื่อลุ้นเหรียญรางวัลเอเชียนเกมและต่อยอดสู่การล่าโควต้าโอลิมปิกเกม2028นอกจากนี้ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จีนสมาคมมีแผนส่งนักกีฬาตระเวนแข่งขันรายการท้องถิ่นในจีนหรือฮ่องกงเพื่อทดสอบฝีมือและทางพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานพร้อมคณะผู้บริหารจะเดินทางไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งซ่อมแซมที่นั่งสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากสังเวียนแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อเพิ่มที่นั่งให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้อีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งจอมอนิเตอร์ด้านหน้าสนามให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าชมในสนามได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันให้ได้มากที่สุดสำหรับผลงานของทีมนักตบสาวไทยจากสนามแรกแพ้ทั้ง4นัดมี2แต้มอยู่อันดับ17โดยโปรแกรมเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ของทีมชาติไทยนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีโดยในวันที่16มิถุนายนเวลา 13:00 นจะมีงานแถลงความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศไทยและความพร้อมของทั้ง6ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากขณะที่นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเตรียมจัดการแข่งขันสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเคยจัดการแข่งขันระดับโลกมาแล้ว
18: สำหรับความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพ21มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติวอลเลย์บอลเวิลด์ก็มีความเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพของเราเพราะเราผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน VNL มาหลายสิบปีนะเป็น10กว่าปีแล้วนะครับเราผ่านการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเมื่อปีที่แล้วแข่งกัน4สนามพร้อมกัน32ประเทศนะครับที่มาบ้านเราเราก็ทำได้อย่างดีแล้วก็ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็เป็นสนามหลักอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไร
17: พลเอกสุพลจันทร์ผ่องอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยร่วมส่งคณะนักกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ทีมชาติไทย2คนได้แก่กมลชนกขวัญเมืองรัชหลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Open Water Swimming Championship ที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยพลเอกสุพลให้นโยบายกับนักกีฬาขอให้แข่งขันให้สนุกมีความสุขกับการแข่งขันมากที่สุดโดยกมลชนกและรัฐวิทย์มีการเตรียมความพร้อมและมีวินัยดีอยู่แล้วเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้ดีสำหรับกมลชนกขวัญเมืองและรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเป็นแชมป์10กิโลเมตรว่ายน้ำ Open Water ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2569ซีรีส์ที่1ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่านมาในบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่20คนก่อนออกเดินทางไปร่วมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาปัญจักษีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนำทัพโดย2นักกีฬาทีมชาติอย่างสุรีรัตน์ทนขุนทศและลักษณารีภูถนนนอกภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤตตาสุขสมวาจาผู้จัดการทีมและว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมชนกเสียภัยชาติหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันปัญจักษีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไป โปรจีนอัจฉริยะชิติกุลสร้างชื่อระดับโลกอีกครั้งหลังนิตยสารไทม์เลือกติดอันดับ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวงการกีฬาประจำปี2026ในหมวดไททันกลุ่มผู้สร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาโดยนิตยสารไทม์ได้ยกย่องเส้นทางของโปรจีนตั้งแต่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นตอนอายุ14ปีจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกและเพิ่งกลับมาคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่8ในอาชีพซึ่งเป็นแชมป์ในบ้านเกิดหนแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อหน้าคุณปู่ผู้แนะนำให้เธอรู้จักกับกีฬากอล์ฟซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตงานวิ่งซีนิกมาราธอนฉลองครบรอบ10ปีสุดยิ่งใหญ่สนามจันทบุรีประสบความสำเร็จงดงามนักวิ่งพิชิตเนินนางพญาริมหาดคุ้งวิมานโดยหลังจากความสำเร็จของสนามจันทบุรีซีนิกมาราธอนจะยังคงพานักวิ่งเดินทางสู่อีก4จุดหมายที่งดงามทั่วประเทศได้แก่จังหวัดระยองวันที่2สิงหาคมจังหวัดกระบี่วันที่12ถึง13กันยายนจังหวัดเชียงใหม่วันที่1พฤศจิกายนและจังหวัดนครพนมวันที่12ถึง13ธันวาคมรวม6สนาม6เส้นทางวิวสวยตลอดปี2569พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าทะลึ่งคำว่าทะลึ่งเขียนททหารสระอะลอลิงสระอึไม้เอกงองูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือถีบตัวพรวดขึ้นมาใช้ได้ทั้งแก่คนต้นไม้เช่นก่อนที่ร่างจะจมลงไปในน้ำเขารวบรวมพลังทะลึ่งตัวขึ้นจากน้ำได้หลานชายของเธอโตเร็วมากสูงทะลึ่งจนผิดหูผิดตาคำว่าทะลึ่งอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแสดงกริยาหรือวาจาที่ไม่สมควรโดยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนายนี่ทะลึ่งมากชอบพูดจาต่อล้อต่อเถียงกับผู้ใหญ่เจ้าแดงนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงทะลึ่งไปนั่งบนอาจสงนอกจากนี้ยังหมายถึงชอบพูดเรื่องสรรพดลหรือเรื่องเพศเช่นนายดำเป็นคนทะลึ่งชอบพูดสองแง่สองงามอยู่เรื่อย
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
22: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชร ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าและการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 080-404-2493 หรือสอบถามโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบอลลูนขยายหลอดเลือดปอดทางเลือกใหม่ช่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่านผู้ฟังครับสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหัตถการการขยายหลอดเลือดปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนเป็นครั้งแรกของสถาบันซึ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ครับทั้งนี้โรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังเป็นภาวะความดันโลหิตสูงในปอดชนิดพิเศษที่เกิดจากการอุดตันเรื้อรังของหลอดเลือดในปอดโดยผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยง่ายขณะออกแรงหรือสมรรถภาพในการออกกำลังกายลดลงอ่อนเพลียไอรุนแรงหรือบางครั้งก็ไอเป็นเลือดแน่นหน้าอกวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลมหมดสติมีอาการบวมที่เท้าข้อเท้าหรือท้องทางด้านแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ณวิทยานันท์และนายแพทย์พีรทัศน์โรจนพันธ์นายแพทย์ชำนาญการสถาบันโรคทรงอกกล่าวว่าการรักษาหลักของผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังคือการผ่าตัดเพื่อลอกลิ่มเลือดซึ่งสามารถทำได้ในผู้ป่วยแค่บางรายที่มีลิ่มเลือดอยู่ในเส้นเลือดแดงหลักเท่านั้นโดยยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถจะผ่าตัดได้ครับหรือผ่าตัดแล้วยังมีรอยโรคหลงเหลืออยู่นอกจากนั้นยาลดความดันในปอดยังมีราคาที่สูงทำให้ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเพียงยาละลายลิ่มเลือดรวมถึงยังมีอาการเหนื่อยง่ายและส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถาบันโรคทรวงอกได้นำนวัตกรรมใหม่เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังด้วยการทำหัตถการขยายเส้นเลือดแดงในปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนซึ่งเป็นการรักษาหลักสำหรับผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเพื่อลอกลิ่มเลือดไม่ได้หรือในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วยังมีรอยโรคหลงเหลือโดยนวัตกรรมนี้นั้นจะช่วยลดความดันเลือดในปอดและลดอาการเหนื่อยของผู้ป่วยนอกเหนือจากการรักษาด้วยยาซึ่งหัตถการขยายเส้นเลือดแดงในปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนแพทย์จะใช้เทคนิคการสอดสายสวนขนาดเล็กเพื่อเข้าไปขยายจุดที่ตีบตันในปอดโดยตรงช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดความดันในปอดและบรรเทาอาการเหนื่อยหอบได้อย่างเห็นผลชัดเจนครับโดยผู้ที่ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดทรวงอกทำให้ลดความเสี่ยงและลดระยะเวลาพักฟื้นอีกด้วยครับทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสถาบันโรคทรวงอกประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยไปแล้ว3รายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและมีแผนที่จะขยายผลการรักษาให้ครอบคลุมผู้ป่วยอีกอย่างน้อย10รายภายในปีนี้โดยความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งอายุรแพทย์หัวใจและปอดที่ช่วยดูแลเรื่องการปรับยาทีมพยาบาลนักกายภาพบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและทีมศัลยแพทย์ทรงอกที่พร้อมสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดกรณีฉุกเฉินโดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบในทุกขั้นตอนทั้งก่อนระหว่างและหลังการรักษาครับจบบทความประจำวันเรื่องบอลลูนขยายหลอดเลือดปอดทางเลือกใหม่ช่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพ
2: วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมองละปูนนะครับผมในวันศุกร์แบบอี้นะครับผมวันศุกร์วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศของเฮาเนาะที่สร้างความเสียใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะทุกคนเลยนะครับผมก็คือการทรงสิ้นพระชนม์เนาะขององพานะครับคนที่เฮาฮู้จักกันนะครั้งนี้ก็ตั้งแต่เจ้าแล้วเนาะที่มีการประกาศออกมาจากสำนักพระราชวังนะครับผมน่าจะมีท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะได้ติดตามไม่ว่าจะทางโทรทัศน์ไม่ว่าจะทางวิทยุนะครับหรือว่าจะทางออนไลน์เนาะตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดนะครับก็อยู่ในทุกแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับจะได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆเนาะเป็นสารคดีเป็นเพลงต่างๆวันนี้เฮาก็จะได้มาหับฟังกันนะครับผมแต่ล่าสุดเลยนะครับผมตั้งแต่เจ้ามาเนาะท่านนายกรัฐมนตรีของเฮาก็เปิดเผยว่าครม.ก็มีการห้องประชุมนัดพิเศษเตรียมการดำเนินงานนะครับผมพระราชพิธีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะมอบแต่ละกระทรวงนะครับผมหน่วยงานดูแลประชาชนนะครับรวมงานต่างๆเนาะเผยประชาชนใจชีวิตตามปกติเนอะวัยตุกนะครับผม15วันนะครับผมส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจะเดินตามปกติแล้วก็ตามธรรมเนียมนะครับยืนไหวอะไรก่อนเริ่มกิจกรรมละกันนะครับผมนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับว่าวันนี้มีการประชุมวาระเดียวนะครับคือวาระการเตรียมงานนะครับดำเนินการงานพระราชพิธีต่างๆนะครับโดยมอบหมายเฮ้กับหน่วยงานแล้วก็หน่วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของเลยนะครับเฮ้สนับสนุนแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานในเฮ้ดีที่สุดนะครับผมส่วนแนวทางการปฏิบัติเรื่องของการไหว้อาลัยนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินก็ได้บอกว่าปิ้นไปตามแถลงการนะครับของสำนักพระราชวังเนาะในส่วนของภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศที่ได้มีการเตรียมนัดหมายผู้นำต่างๆไว้นะครับผมยังคงปิ้นไปตามกำหนดการเดิมแล้วก็ตกเก่าเนาะก็คือท่านนายกนี่แหละครับผมได้แจ้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนะครับขอเน้นติดตัวภารกิจนะครับผมพยายามตัดกำหนดการติ้มได้ปิ้นประเด็นลักนะครับแล้วก็ฮือไปในระยะที่สั้นที่สุดนะครับระบุว่าประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับผมมั่นใจว่าทุกคนทราบดีว่าจะต้องทำจะได้พองเพื่อความเหมาะสมในช่วงเวลาในการไหว้ตุกเนาะโดยในแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าฮือกำหนดไหว้ทุก15วันนะครับผมซึ่งเป็นช่วงเวลาเหลื่อมตีเป็นเวลาเหลื่อมของส่วนราชการเนาะที่มีการไหว้ทุกข์แก่สมเด็จพระพันปีหลวง

0: ครับอยู่แล้วนะครับผมทางนายกก็บอกว่ายังกล่าวถึงการจัดคอนเสิร์ตเนาะว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ตามปกตินะครับเช่นเดียวกับสมัยของพระเป็นพี่หลวงนะครับผมตีก็สามารถจัดได้งานทุกงานนะครับแทบเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติอยู่แล้วเนาะประเดี๋ยวนี้ก็คือการตียืนไว้อะไรก่อนที่จะเริ่มงานนะครับผมทางนายกบอกว่าเขาไม่ได้บังคับเนาะไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้บ่าวจะเป็นในเรื่องของงานกีฬางานคอนเสิร์ตหรือว่างานประชุมต่างๆนะครับก็เริ่มโดยการยื่นไว้อะไรนะครับแล้วก็ถ้าทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่ารับทราบการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วนะครับผมอันนี้ก็เอามาแจ้งพี่น้องนะครับชาวลำพูนให้ฟังกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าต่อเจ้าเนาะน่าจะเป็นความตกใจเหมือนกันนะครับผมตื่นมาน่าจะสัก7 โมงเนาะใครที่ตื่นมาฟังน้องอั้นอู่ข่าวเล่าความนะครับผมตอนนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ปกติอยู่นะครับพอ7 โมงปุ๊บก็มีการแถลงขึ้นมานะครับจากสำนักพระราชวังในเรื่องของสิ่งประชนเนาะจะได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ตีคุณไทยบันเฮาเนาะคุณลำพูนบันเฮาก็ต่างโศกเศร้าเสียใจนะครับผมจะได้แล้วก็การปฏิบัติโตก็ดำเนินการตามปกตินะครับผมแล้วก็ใครจะมีงานอะไรยังนะครับผมก็ทำสบายใจอีเนาะก็สามารถติดต่อนะครับผมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ว่าเออเย่อะไรยังพองอีเนาะก็มีประกาศนะครับจากสำนักนายกรัฐมนตรีเนาะเปิ้นมี2ข้อก็คือข้อแรกเปิ้นว่าคือสถานตีราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะครับสถานศึกษาทุกแห่งเลยลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15 วันตั้งแต่วันที่12 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็หือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนาไวตุกมีกำหนด15 วันเนาะแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นกันเลยนะครับผมในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับผมที่จริงแล้วตอนนี้เฮาก็บางคนเนาะก็ด้วยความแรงศรัทธาแรงที่เฮาแบบว่าเหมือนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตั้งแต่พระพันปีหลวงแล้วเฮาก็ยังใส่เสื้อดำเสื้อขาวกันอยู่นะครับผมหากสะดวกนะครับผมก็ยังสามารถใส่กันได้ต่อนะครับผมหรือหากท่านไหนเนาะมันสะดวกมีเสื้อผ้าที่แบบจำกัดน้ำอยากซื้อใหม่ที่จริงแล้วเราก็จะติดเข็มเนาะเหมือนที่บอกกันไว้นะครับผมที่เป็นริบบิ้นโบสีดำนะครับผมก็เป็นการแสดงการไว้อาลัยตามความเหมาะสมละกันนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากไว้ในชั่วโมงแรกนะครับผมช่วงนี้เราน่าจะมีการเปิดนะครับพระราชกรณียกิจนะครับผมสารคดีต่างๆรวมไปถึงเพลงที่เกี่ยวกับพระองค์พาเนาะหือท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เฮาก็มาฟังกันก่อนเดี๋ยวเฮามาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศของเฮากันต่อนะครับผม
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ปิดเข้าสู่รายการมองหลับปูนนะครับผมในช่วงนี้มีข่าวจากกฟผ.มาฝากกันสักหน่อยนะครับผมกฟผ.เปิ้นหนุนโครงการ Hack the Earth นะครับผมดันฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5นะครับสร้างสังคมรักโลกนั่นเองนะครับการไฟฟ้าส่วนผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและก็สิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการ Hack the Earth นะครับจัดโดยคณะกรรมการพลังงานและก็คณะกรรมการค้าปลีกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและก็การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความร่วมมือครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายสำคัญในการขยายเครือข่ายไปยังผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่นะครับแล้วก็ร้านค้าขายปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศของเขาเลยเพื่อให้เกิดนะครับผมการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งฝั่งผู้ผลิตแล้วก็ทั้งฝั่งผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสอดคล้องกับแนวโน้มนะครับของโลกตีหื้อความสำคัญกับการลดนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกฟผ.นะครับในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5นะครับตีมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการจ่ายผลิตภัณฑ์ตีประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงสอดรับนะครับกับแนวทางของโครงการดังกล่าวปัจจุบันนี้ฉลากเบอร์5เนี่ยครับผมได้รับรองสินค้าไปแล้วนะครับกว่า45ประเภทด้วยกันควบคุมนะครับครอบคลุมนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันนอกจากนี้นะครับผมฉลากเบอร์5ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานนะครับสินค้าไทยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักขึ้นนะแล้วก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าอย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองความร่วมมือภายใต้โครงการHack the Earth นะครับผมจึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะเชื่อมโยงนะครับห่วงโซ่ของผลิตการผลิตแล้วก็การบริโภคเนาะให้ครบวงจรพร้อมผลักดันนะครับประเทศไทยสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนาะแล้วก็สู่มุ่งสู่การเป็นกลางนะครับทางคาร์บอนนะครับในอนาคตสำหรับประชาชนเนาะการเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5บะเพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและก็สร้างความมั่นความยั่งยืนให้กับโลกของเขาในระยะยาวนั่นเองนะครับจากเดิมเราที่เราเคยได้ยินว่าเป็นฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5แต่ประเดี๋ยวนี้นะเป็นปรับโฉมใหม่เนาะเป็นจื่อนี่เลยครับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5หรือใจจื่อยอว่าฉลากเบอร์5เหมือนเดิมนะครับผม
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ปิกัสุรายการม้องละปูนนะครับผมสักครู่นี้เฮาได้อู่กันไปนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆนอตีทางรัฐบาลเปิ้นมีการประชุมล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็ได้แจ้งมาว่าต้องเยอะอย่างกันพองนะครับผมแน่นอนเลยว่ามีแห่งหนึ่งเรื่องราวนะครับผมตีเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะแล้วก็มีหลายๆคนติดตามแล้วก็คือแฟนลูกหนังนะครับผมก็คือบอลโลกนั่นเองนะครับผมเริ่มวันที่11นอตวานี้นะครับใครได้พอกันพองนะครับผมรัฐบาลปรากฏมีการเตือนมานะครับย้ำเตือนกันมาสักหน่อยนึงรัฐบาลเตือนแฟนบอลนะครับผมระวังมิจฉาชีพนะครับเกาะกระแสในเรื่องของฟุตบอลโลกปี2566นี่นะครับผมหลอกลิ้นพนันออนไลน์ขายตัวปลอมแล้วก็ส่งลิงก์นะครับดูบอลสดแบบเถื่อนนะครับผมมีการย่ำนะครับมาตรการ4อย่างเนาะ4ไม่นะครับรู้เท่าทันก่อนที่จะสูญเงินไปกับมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับผมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงนี้ล่ะครับผมประชาชนทั่วโลกเลยเห็นความสนใจในเรื่องของการแข่งขันบอลโลกนักขนาดเลยรัฐบาลนะครับเปิ้นก็ได้ออกมาขอเตือนพี่น้องประชาชนเนาะเพื่อที่จะได้ระมัดระวังหลังพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพนะครับอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงนะครับผ่านสื่อออนไลน์นะมาเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นใครตีมีโทรศัพท์มือถือเนาะก็จะได้รับ SMS ต่างๆหรือว่าส่งมาขอความต่างๆไลน์นะครับผมทั้งมีการชักชวนลิ้นพนันออนไลน์การขายแบบว่าตั๋วเข้าชมนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจการท่องเที่ยวแบบปลอมนะครับแล้วก็รวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดนะครับผมหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลตีแฝงนะครับมัลแวร์มัลแวร์ก็คืออะไรยังก็คือมันเป็นเหมือนไวรัสอ๋ออู๋ง่ายๆก็คือใครๆไวรัสที่จะมาขโมยข้อมูลส่วนตัวของเฮาแล้วก็เอาข้อมูลของเฮาเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับสตางค์เนาะซัมเตอร์ก็ล็อกอินเข้าไปในแอปพลิเคชันสตางค์โอนสตางค์ออกไปหมดอย่างเอี้ยนะครับผมขณะเดียวกันนะครับผมรัฐบาลก็ได้เร่งเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกันช่องทางออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเลยโดยมีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับผมหรือว่าจดเบอร์นี้ไว้ก็ได้นะครับในช่วงนี้หากใครได้รับ SMS หรือข้อความอะไรที่เข้ามาแปลกๆนะครับในโทรศัพท์มือถือเบอร์1441จะเป็นสายด่วนเนอร์ในการแจ้งอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมหรือว่าดีอีที่ฮู้จักนะครับผมเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์แล้วก็ช่องทางการหลอกลวงอย่างเข้มข้นมากเลยตอนนี้ล่าสุดนะครับเฉพาะเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนที่แล้วนะครับผมแค่เฉพาะเดือนพฤษภาคมเนอะเปิ้นสกัดกันนะครับผมลิงหรือว่า URL เนี่ยแหละครับผมเป็นเว็บพนันผิดกฎหมายได้นักถึง 78,796 รายการด้วยกันนะครับผมเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ที่มันจะมีความเสี่ยงกับพี่น้องประชาชนหรือติดเป็นเหยื่อนะครับผม 70,000 กว่านะครับผมที่ซุ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโฆษณาเนาะเวลาเฮาลิ้นมือถือพอ Facebook TikTok อะหยังมันจะมีเด้งขึ้นมานะครับอันนั้นก็จะเป็นอีก1 URL ที่เปิ้นสกัดการกันหรือบางทีนะครับเป็นการส่งข้อความมาตีในมือถือของเฮาบ่ว่าจะเป็นรูปแบบ SMS นะครับผมบอกว่าลิงก์ดูบอลฟรีหรือว่าเชิญชวนรับโบนัสอะไรต่างๆนั่นแหละครับรวมไปถึงหากใครเนาะที่งงๆว่าเอ๊ะห่มเคยปิ้นเพลินกับคนนี้ใน LINE หรือว่าใน Facebook หรือว่าอะไรอย่างก็ตามนะครับผมแล้วยังได้เขาถึงแอดเฮามาได้หรือเขายังส่งอะไรอย่างมาหือเฮาได้อันนั้นแหละครับมิจฉาชีพระวังเนาะดังนั้นแล้วนะครับรัฐบาลเปิ้นจึงขอหือพี่น้องประชาชนยึดหลักสีไม่นะครับผมไม่อะไรอย่างพองอย่างแรกก็คือไม่กดลิงก์นะเต็กลิงก์เข้าไปนะครับผมแล้วก็เจอนะครับผมแล้วก็บฟังบรีบนะครับผมแล้วก็ไม่โอนเงินนะสีไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินนะครับผมพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนที่จะทำธุรกรรมเนอะหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงนะครับสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลยหรือเบอร์นี้ก็ได้1441นะครับอาชญากรรมออนไลน์เนาะเพื่อระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเก่ารวมไปถึงเฮาก็จะเป็น1คนเนาะที่สนับสนุนในเรื่องของกระบวนการยุตินะครับผมการส่งต่อการหลอกลวงของอาชญากรรมเนี่ยไปสู่คนอื่นต่อยนะครับผมฟุตบอลโลกเนาะควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในเชิงการเชียร์กีฬาเนาะรัฐบาลก็ขอเหอพี่น้องประชาชนนะตรวจสอบข้อมูลให้ดีให้รอบคอบขณะเดียวกันนะครับก็จะเดินหน้าในการที่จะปราบปรามอาชญากรรมนะครับทางเทคโนโลยีเชิงรุกเข้าไปนะครับผมควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางที่เปิ้นจะใช้หลอกลวง
ที่จะมาเผยแพร่ข้อมูลนะครับแล้วก็จะได้แล้วอยากจะเจอพี่น้องนะครับฟังในเรื่องของการเตือนภัยเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็นวิทยุที่เฮาประกาศกันทุกวันนี้ว่าเฮือระวังเน้อนะครับผมรวมไปถึงบางทีก็จะเป็นอินโฟกราฟิกต่างๆหรือสมคุณเพิ่นก็จะมีอสมต่างๆเตือนไปบอกเนาะตอนช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันตัวนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเฮือครับทุกท่านทุกคนนะครับอยากเฮือระวังจริงๆรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถเนาะติดตามเชื่อบนโลกได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมาระมัดระวังกันแล้วก็ย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆนะครับเข้าแล้วก็มาย้ำเตือนกันสักหนึ่งรอบเนาะก่อนที่มันจะมีการจัดกิจกรรมบอลโลกครั้งนี้แต่ตอนนี้มันเริ่มแล้วนะครับผมจะได้แล้วมองบอลโลกเฮือเป็นกีฬาเฮือเป็นความบันเทิงเฮือเป็นความสนุกหรือเป็นเวลาครอบครัวเนาะที่จะใช้ตัวการในการดูบอลโลกแต่อื่นได้แล้วนะครับผมอย่าเปลี่ยนบอลโลกเฮือกลายเป็นการพนันเมื่อใดที่เฮาเข้าไปสู่การพนันเนาะเหมือนที่บอกไว้มาลิ้นการพนันใดเนาะสิ่งติดตามมากก็คือมันจะหมดเป็นทุกอย่างเลยไฟใหม่ยังเหลือตีแต่การพนันเฮาก็ขายตีไปลิ้นการพนันเหดังนั้นแล้วก็ดูแลกันตัวนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์รวมไปถึงในช่วงของฟุตบอลโลกแบบอีนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
3: ปิดกระสุนรายการม้องละปูนนะครับผมวันนี้ต้องแจ้งท่านผู้ฟังว่าม้องละปูนวันนี้นะครับผมเป็นการจัดรายการเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์พาเนาะจะได้แล้ววันนี้เราก็จะมีทางบทเพลงนะครับที่เกี่ยวกับพระองค์พานะครับแล้วก็มีสารคดีเป็นสารคดีแสงเพชรส่องล่าส่องล่านะครับผมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมแน่นอนเลยเราก็จะยังมีข้อมูลข่าวสารที่จะมาแจ้งท่านผู้ฟังนะครับเฮ่อท่านต่อยุคท่านต่อสมัยท่านต่อเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับมีข่าวคราวที่อาจจะต้องมาเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเนาะถึงแม้ว่าครั้งนี้มันจะเกิดในจั

ผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัย

0: ต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่อง
1: ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในช่วงบ่ายวันนี้ประชาชนยังคงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่นั่งเพื่อรองรับสำหรับผู้ที่เดินทางมาบริเวณข้างโถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลให้มีความคล่องตัวทั้งนี้ประชาชนที่มาตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงปักหลักรอคอยจนกว่าจะมีพิธีเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนางกนกพันธ์จันทรเพศวัย67ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยพร้อมตั้งใจที่จะเดินทางไปถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้มาชโยรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง
2: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจติดตามการฝึกอพยพประชาชนและการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่
3: นายเจษฎไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจติดตามการฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในสถานีฝึกที่2การอพยพประชาชนณศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลวังขอนและสถานีฝึกที่3การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดเนินสว่างวังขอนตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่าในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังรายงานสถานการณ์จากฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามการจำลองสถานการณ์การอพยพประชาชนโดยการฝึกอพยพประชาชนได้จำลองสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องโดยมีการอพยพประชาชนจำนวน100คนและกลุ่มเปราะบางจำนวน50คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเนินสว่างพร้อมจัดเตรียมสิ่งจำเป็นและการช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหตุการณ์และการบูรณาการความช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือ ต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
6: สวัสดีเจ้า
7: สวัสดีเจ้า
6: ตอนท่านผู้ทันเข้าสู่อู้ข่าวเจ้าเหนือเวลาดี4โมงแรงวันนี้สวทเจียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงแล้วก็ไลฟ์สดฝากติดตามรับชมและรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและทาง Facebook Live สวทเจียงใหม่ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าตามที่ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศชื่อสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปเจ้าและข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนดเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปเจ้าสำหรับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้ช่วงแรกข่าวสารบ้านเฮาจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่ลำปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเจ้า
8: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
6: สำหรับช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนะเจ้าทุกท่านอยู่กับเฮา2คนคุณปัสนียาพรตันเกียรติชัยและใจอลิสาเปียงตั้งเจ้าสำหรับข่าวแรกที่จะพาท่านไปติดตามคือของจังหวัดเจียงใหม่ทางด้านของเกษตรเจียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาแปลงต้นแบบสพก.สู่เกษตรกรอำเภอสันป่าตองเจ้าโดยในวันนี้ตีศูนย์เครือข่ายเฮียนฮู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.ศูนย์เฮียนฮู้เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบสพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเฮียนฮู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2,569 เจ้าโดยมีผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนางสาวอัชราจุมภูกาเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรตามแนวเกษตรกิจพอเพียงนะเจ้าโดยทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาแปลงต้นแบบสพก.ว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างแหล่งเฮียนฮู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้จากประสบการณ์จริงๆของเกษตรกรต้นแบบโดยจะมีการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างรายได้อย่างมั่นคงเจ้าทั้งนี้การอบรมดังกล่าวก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตกเกาได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งขยายผลความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นตวยอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปเจ้า
7: ไปกันที่ตั้งสวทฝางเจ้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่อายลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงหลังชาวบ้านร้องเรียนปมบริหารเงินกองทุนหมู่บ้านแบบโปร่งใสทางด้านนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบหมายให้ทางด้านนางสาวรพีพันธ์ลัดดาธนพงศ์ปลัดอำเภอนายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีทางหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะเจ้าร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่คือหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการแล้วก็มีการบริหารด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ศาลาเนกประสงค์หมู่บ้านท่าตอนหมู่ที่3ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่การลงพื้นที่ในเรื่องนี้ได้เปิดเวทีรับฟังข้อมูลและก็รวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ทุกฝ่ายตึงกลุ่มผู้ร้องเรียนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลกองทุนหมู่บ้านเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อเป็นไปตามระเบียบและก็ข้อบังคับที่ถูกต้องในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหายหรือข้อบกพร่องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานในเรื่องนี้เนี่ยอยู่ขั้นตอนการรวบรวมพยานเอกสารแล้วก็สอบถามถึงถ้อยคำเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันการตรวจสอบที่แน่ชัดได้โดยทางอำเภอแม่อายจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างกระบวนการเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมชัดเจนแล้วก็โปร่งใสให้ทุกฝ่ายต่อเจ้า
6: ไปกันต่อตังจังหวัดลำปูนเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้เปิดการอบรมสร้างจิตสำนึกรุ่นที่2เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเจ้านายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกรุ่นที่2ไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหฤพุนชัยเข้ารับการอบรมจำนวน100คนตลอดระยะเวลา1วันเจ้าสำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและขานิยมความเป็นพลเมืองไทยดีให้แก่เยาวชนปลูกฝังอุดมการณ์ในการฮักเถิดทูลและปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐเจ้านอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมยังได้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศรวมถึงตระหนักถึงหู้ทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจกระทบต่อสถาบันหลักของชาติเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่เจ้าแถมทั้งโครงการนี้ก็ยังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนนำองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตตนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเก่าได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตเจ้า
7: ไปติดตามกันที่จังหวัดลำปางนะเจ้ามีการจัดโครงการวันผู้บริโภคโลหิตโลกประจำปี2569นายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้ทางด้านนายประกรณ์กันวาลีปลัดจังหวัดลำปางเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ร่วมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเนื่องในโครงการวันผู้บริโภคหรือเป็นการบริจาคนะเจ้าเกี่ยวกับโลหิตซึ่งทางด้านเรากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับจังหวัดลำปางโรงพยาบาลลำปางจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางรณรงค์การสร้างการรับรู้กระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการเฮือที่ยิ่งใหญ่สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยรวมถึงผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินได้เป็นจำนวนมากนะเจ้าซึ่งการจัดงานในเตือนนี้หรือมีการจัดกิจกรรมที่มีการมีส่วนร่วมสนับสนุนที่มีโลหิตสำรองหรือว่ามีการบริจาคเลือดที่เพิ่มขึ้นนะเจ้าเพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลรวมไปถึงส่งเสริมการบริจาคดวงตาอวัยวะอันเป็นการมอบโอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่รอการรักษาเห็นถึงพลังแห่งการเสียสละและก็แบ่งปันของชาวลำปางที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการฮือเจ้า
6: ไปกันต่อที่ตางแม่ฮ่องสอนกันเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นมีการเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็สร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่1เจ้าโดยในวันนี้ที่ห้องประชุมติวาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการสร้างเครือข่ายยุวสิงห์มหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขรวมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนรุ่นที่1ประจำปี2569โดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีและนายพอบบินสะอาดปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้กล่าวรายงานด้วยการจัดโครงการในเตือนนี้เนี่ยเจ้าก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ละอองเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนรวมถึงพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เยาวชนสามารถดำรงตนห่างไกลยาเสพติดได้อย่างยืนเจ้าโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยเยาวชนยุวสิงห์มหาดไทยระดับอำเภอ28คนระดับตำบล90คนครูจำนวน14คนปลัดอำเภอ7คนและผู้เข้าร่วมโครงการอื่นๆรวมทั้งสิ้น164คนเจ้าโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนอาทิเช่นสภากาชาดไทยตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานท่องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศและร่วมกันขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นรูปธรรมเจ้า
7: ไปกันที่แม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าศูนย์ส่งเสริมการเฮียนฮู้ระดับอำเภอศพเมยร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบุคลากรแล้วก็มีการพัฒนาบุคลิกภาพการอู้ในที่สาธารณะช่วงวันที่11ถึง12มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมสกร.ระดับอำเภอศพเมยที่มีการเติมเต็มทักษะติดอาวุธการศึกษาคือกับคณะครูและกับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตัวในตัวนี้เป็นการประสานจุดแข็งถึง2หน่วยงานนะเจ้าทางด้านนายวิสุทธ์สุรินทร์ผู้อำนวยการสกร.ระดับอำเภอศพเมยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสังกัดจำนวน60คนมั่นใจและมีการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและมีการพัฒนาทักษะต่างๆซึ่งขณะเดียวกันก็ได้รับการตอบรับความร่วมมืออย่างดีจากทางด้านนายนวรศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสวทแม่เสรียงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในชุมชนได้ส่งทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากสายงานสื่อสารมวลชนได้มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติหรือว่าเวิร์กช็อปเข้มข้นถึง2วันด้วยกันมีหลักสูตรที่น่าสนใจนะเจ้าจากทฤษฎีการสื่อสารสู่การปฏิบัติจริงมีทั้งเรื่องของการสร้างบุคลิกภาพที่สง่างามเลื่อมใสตามแบบฉบับของบุคลากรสกร.ศิลปะในการเลือกการแต่งตัวมารยาททางสังคมการต้อนรับบุคคลสำคัญและก็การติดต่อราชการมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการยืนการเดินการนั่งการใช้ภาษาท่าทางอย่างถูกต้องรวมถึงศิลปะการเจรจาการอู้เจาะลึกหลักการอู้ในที่สาธารณะการเตรียมเนื้อหาการใช้ระดับเสียงเพื่อโน้มน้าวใจเทคนิคสกัดความบับประมาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่บนเวทีมีการจำลองสถานการณ์แต่โดยนะเจ้ากิจกรรมกลุ่มแล้วก็ฝึกปฏิบัติอู้รายบุคคลแนะนำตัวหน้าเวทีเนาะสรุปโครงการแล้วก็เป็นการดูเกี่ยวกับบทบาทพิธีกรผู้ดำเนินรายการพร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้นำไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่จริงซึ่งการยกระดับเรื่องของทักษะการอู้ประกอบการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานระดับมืออาชีพเนี่ยก็เป็นการสร้างผู้นำการสื่อสารที่จะนำความรู้ความมั่นใจทักษะการขับเคลื่อนงานการศึกษารวมถึงการสื่อสารไปในระดับชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะเจ้าเหมือนที่ปรัชญาเรื่องของการทำงานก็คือเฮียนดีมีคุณภาพของสกร.ตัวเจ้า
6: และสำหรับช่วงต่อไปทุกท่านจะได้ติดตามห้าฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปะหนานเจ้า
8: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปะหนาน
6: สำหรับช่วงนี้ปาไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันตั้งจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าโดยข้อมูลจากพระอาจารย์พบโชคก็ได้กล่าวถึงเรื่องวิกฤตโรงพยาบาลวัดห้วยปากกั้งเงินบริหารเนี่ยเหลือบเกิน2เดือนแล้วเจ้าดังนั้นจึงวอนผู้ที่มีจิตศรัทธาได้จวยส่งต่อชีวิตผู้ป่วยอยากไล่นะเจ้าโดยการร่วมบริจาค กันโดยทางพระอาจารย์พบโชคก็ได้กล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดฮื้อประชาชนเข้าหาบริการทั้งการแพทย์โดยตีบ่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะเจ้าซึ่งเปิดฮื้อบริการประชาชนมาแล้วกว่า3ปีก้าวสู่ปีที่4กำลังเผชิญวิกฤตด้านการเงินอย่างหนักจนอาจต้องยุติการฮื้อบริการภายในแห่ง2เดือนหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาโดยการฮื้อบริการของทางโรงพยาบาลก็จะฮื้อบริการด้านรักษาด้านทันตกรรมการตรวจฟันอุดฟันถอนฟันขุดหินปูนและรักษาโรคในช่องปากซึ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสจำนวนนักเลยในปีนี้วัดห้วยปากกั้งได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาทำบุญลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้รายได้ของวัดลดลงตามไปตวยจนบ่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของโรงพยาบาลได้เหมือนตีผ่านมาปัจจุบันโรงพยาบาลกำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงงบประมาณสำหรับดูแลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตีปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาลตวยโดยงบประมาณตีเหลืออยู่สามารถบริหารจัดการได้แห่มเพียง2เดือนต่ออันเจ้าพระอาจารย์พบโชคกล่าวแห่มตวยว่าแม้ว่าจะเผชิญความยากลำบากแต่ยังคงตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้อยากไร่ต่อไปหลังจากใช้เงินลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้นับร้อยล้านบาทจึงบ่เห็นต้องบ่อยากจะเห็นโรงพยาบาลต้องปิดตัวลงนะเจ้าดังนั้นก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายตีประสงค์จะร่วมบริจาค ก็สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปากกั้งเพื่อสังคมกันได้โดยร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่118121 9846จื่อบัญชีวัดห้วยปากกั้งเพื่อช่วยให้โรงพยาบาลยังคงสามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยอยากไล่ได้ต่อไปในอนาคตเจ้า
7: ไปติดตามกันที่จังหวัดพะเยานะเจ้าว่ามีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ไตรมาสที่3ประจำปี2569เตรียมอำเภอภูซางมุ่งยกระดับการบริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเพื่อกับเกษตรกรในพื้นที่แบบครบวงจรนางสาวออนอาภาโลวีราผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นการให้บริการเชิงรุกดำเนินการนำบุคลากรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือองค์ความรู้ต่างๆตลอดจนเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเกษตรกรอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียวภายในงานก็มีการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาทางการเกษตรแบบครบวงจรถึงด้านดินน้ำพืชปศุสัตว์ประมงสหกรณ์บัญชีและกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันออกบูธเพื่อบริการเพื่อคำปรึกษากับประชาชนในการจัดงานในเตื้องนี้ต่อยนะเจ้า
6: ไปติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆกันตั้งจังหวัดแปรเจ้าอุตสาหกรรมจังหวัดแปรจัดสัมมนาเชิงลึกพัฒนาผ้าทอและเครื่องประดับล้านนาตะวันออกสู่ตลาดสากลสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแปรจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงลึกเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับผ้าทอและผ้าพื้นเมืองล้านนาตะวันออกภายใต้โครงการบูรณาการด้านการค้าการลงทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณโรงแรมทาริสอาร์ทโฮเทลอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรเจ้าซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ประกอบการด้านแฟชั่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เจ้าจังหวัดเชียงรายพะเยาแปรและน่านเข้าร่วมกันจำนวน น42รายแต่กันเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ห่วงสมัยตีตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากลเจ้าการดำเนินโครงการครั้งนี้นะเจ้านับเป็นแฮมก้าวตีสำคัญในการพักดันผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเครื่องประดับพื้นถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้แก่ชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคอย่างยั่งยืนเจ้า
7: ทิ้งท้ายกันที่จังหวัดน่านเจ้าเปิ้นมีการเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาขับเคลื่อนมรดกด้านสู่มรดกโลกตั้งเป้ายื่นเอกสารเสนอยูเนสโกภายในปี2573จังหวัดน่านโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจะประชุมการจัดทำพัฒนาการขับเคลื่อนมรดกน่านสู่มรดกโลกที่ห้องประชุมแกนบอลลูมโรงแรมเทวราชอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยมีทางด้านนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการประชุมมีการจัดกำหนดทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาระยะ5ปีที่จะห้องฮับการผลักดันจังหวัดน่านเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกโดยปัจจุบันจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการเตรียมขอบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างเป็นทางการกระบวนการนี้จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องนะเจ้าทั้งด้านการจัดทำเอกสารคุณค่าโดดเด่นที่เป็นสากลพัฒนากลไกบริหารจัดการพื้นที่การปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเลยที่มีการอนุรักษ์และก่อพัฒนาอย่างสมดุลและขอยั่งยืนทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านก็ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมรดกน่านสู่มรดกโลกมีเป้าหมายสำคัญเลยเรื่องของการจัดทำเอกสารดอสซีเยเพื่อยื่นต่อยูเนสโกในปี2573แล้วก็มีพิธีแถลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดน่านกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็มีการนำเสนอร่างแผนพัฒนาการขับเคลื่อนมรดกน่านสู่มรดกโลกรับข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายสร้างการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้มีความคิดเห็นนะจ๊ะผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่เป้าหมายมรดกโลกโดยเจ้า
6: คุณผู้ฟังเจ้าสำนักพระราชวังเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปหน้าศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเจ้าสำหรับในช่วงต่อไปของรายการทุกท่านจะได้ติดตามรับชมและรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวทเจียงใหม่ทีมงานของเฮาขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีเจ้า
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
10: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีควบคุมการผลิตรายการโดยผอ.สุชาดาทุมริผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะออกอากาศพร้อมกันทางสวททั่วประเทศ70สถานีค่ะสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุกของพระสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพ เข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะจะย้อนอดีตการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน9ครั้งค่ะครั้งที่1เมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินณวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวงหรือว่าวัดเหนืออำเภอเมืองและเสด็จประพาสน้ำตกไซโยกน้อยอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามรับชมกันค่ะ
11: ในวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินจากพระนครโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟสวนจิตรลดาตั้งแต่เวลา 7:00 นขบวนรถไฟพระที่นั่งเริ่มเข้าเขตจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สถานีรถไฟลูกแกบรรดาสตรีสำคัญในจังหวัดทูลเกล้าถวายของที่ระลึกอาทิช่อดอกไม้และเห็ดโคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งสู่เส้นทางเลียบริมแม่น้ำแควน้อยกระทั่งมาหยุดที่สถานีบ้านเก่าซึ่งเป็นอำเภอสำคัญที่มีการค้นพบเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ที่นี่บรรดาประสบนิกรได้ร่วมใจกันทูลเกล้าถวายของโบราณและผลไม้ต่างๆอันเป็นผลผลิตจากไร่ของเขาเมื่อถึงสถานีน้ำตกประชาชนก้มลงกราบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเขาถวายของที่ระลึกที่พยายามสรรหามาตามประสาชาวไร่เช่นทับทิมโตมากมายซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถรับสั่งด้วยความแปลกพระทัยในความสมบูรณ์ของผลไม้งาช้างขนาดใหญ่ของกำนันจากทองผาภูมิซึ่งทั้งสองพระองค์รับสั่งขอบใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นสีมหาโพธิ์กลางลานวัดเทวสังฆารามในการเสด็จครั้งนี้เป็นการสุดท้ายเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับไปยังสถานีรถไฟล้นเกล้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดทั้ง4พระองค์เมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2510นับเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีหมายกำหนดการที่เสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งที่สองจนกระทั่งเวลาประมาณเกือบเที่ยงวันขบวนรถยนต์พระที่นั่งเข้าไปยังถึงบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์จอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงความเป็นมาในการก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์และได้ทรงพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ว่ามีความพอใจมากที่ได้ทราบถึงโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำกลองซึ่งเป็นโครงการชลประทานสำคัญยิ่งใหญ่โครงการหนึ่งของประเทศจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กลองให้น้อยลงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เสร็จแล้วทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหัวงานเขื่อนและเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จวันศุกร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงบริเวณวัดพระแท่นดงรังแม่ทัพภาคที่1กราบบังคมทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจกองเกียรติยศแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปหน้าอุโบสถวัดแท่นดงรังเสด็จเข้าอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วเสด็จไปยังวิหารพระแท่นและพระราชทานผ้าคลุมพระแท่นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเสด็จออกลานหน้าวิหารพระแท่นทรงจุดธูปเทียนบูชาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทรงพระราชดำเนินประทักษิณพุทธเจดียสถานท่วน3รอบแล้วเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ในบริเวณวัดเวลาประมาณ 17:00 นไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับวังไกลกังวลและในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2513สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทรงเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นการเสด็จเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นครั้งที่2และเสด็จมายังจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งที่4ในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามหน้าโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างโบสถ์และหล่อพระประธานกับขอพระราชทานเชิญเสด็จทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและทรงเททองหล่อพระประธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธสารวิสัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2516ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดงานพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครตลอดถึงการเข้าเฝ้าถวายพระพรเช่นทุกปีแต่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ยังจังหวัดกาญจนบุรีแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอโดยประทับแรมที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กำหนด2วันในวันที่5ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จประกอบพิธีถวายสังฆทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณวัดเทวสังฆารามตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังเสร็จพิธีเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังวัดถาวรวราราม
12: ในครั้งที่6นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญมากเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จแบกพระราชฐานจากกรุงเทพมหานครนะคะมาประทับแรมอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นเขื่อนแม่กองและในวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2516พระองค์ท่านเสด็จมายังอำเภอบ่อพลอยระหว่างเส้นทางเสด็จพระองค์ได้เยี่ยมราษฎรซึ่งกำลังขุดพลอยอยู่แล้วก็เสด็จมายังวัดรัชดาซึ่งตอนนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและมีประชาชนซึ่ง ในนั้นก็คือ เป็นกำนันนะคะคือชื่อนายชุบได้ถวายที่ดินตรงนี้และก็ถวายรายงานแล้วก็ได้เสนอแผนผังที่จะจัดสร้างวัดและต่อมาพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดรัชดาภิเษกซึ่งในขณะที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรนั้นนะคะพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าก็ได้มีดำริให้ขุดบ่อบาดาลขึ้นที่วัดนี้เพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ำตลอดจนพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดได้ใช้น้ำและบ่อบาดาล
11: วันจันทร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนวัดรัชดาภิเษกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้แล้วเสด็จทรงพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีลูกเสือชาวบ้านเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านจากอำเภอต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งสิ้น31รุ่นจากนั้นนายจำลองพลเดชผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานใช้ในกิจการลูกเสือชาวบ้านและเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมทบทุนสภากาชาดไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงพระราชดำเนินทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่อย่างล้นหลามครั้นสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินเวลา 18:10 น.กลับถึงตำหนักจิตรดารโหฐานวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2524เวลา 13:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากพระราชวังไกลกังวลไปทรงเปิดเขื่อนศรีนครินทร์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำณบ้านเจ้าเนนตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครั้งเสด็จพระราชดำเนินถึงพระพลาพิธีแล้วจากนั้นคณะท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายเขื่อนศรีนครินทร์เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยลงในแผ่นศิลาแล้วจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำณที่นั้นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลบรรยายสรุปต่อจากนั้นจึงเสด็จขึ้นลิฟต์ไปยังห้องบังคับเครื่องและทรงกดปุ่มเครื่องเดินไฟฟ้าพลังน้ำทรงดำเนินทอดพระเนตรภายในโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่งสมควรแก่เวลาจึงทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปยังเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมณเขื่อนวชิราลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์จากสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรดาไปยังเขื่อนเขาแหลมตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเขาแหลมและโรงไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเขื่อนเขาแหลมนายประกอบแพทยกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานคณะกรรมการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเขาแหลมแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำทรงกดปุ่มเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเครื่องที่2และทรงทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่อจากนั้นไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำบนสันเขื่อนเขาแหลม
9: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาเมื่อวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2512เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จจากวังไกลกังวลมาเยี่ยมกองกำกับตำรวจตะเวนชายแดนเขต7อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสร้างความประทับใจให้กับช่างภาพร้อยตำรวจตีสุพจน์อินสวาทข้าราชการบำนาญตำรวจตะเวนชายแดนจะมาเล่าถึงความประทับใจที่ได้ทำงานตามรอยพระเมตตาไปติดตามพร้อมกันค่ะ
13: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีสุพจน์อินสวาทข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2512ในวันที่28พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์จากพระราชวังไกลกังวลมาลงที่กองกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต7อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทั้งสองพระองค์ได้สร้างความคุ้นเคยให้กับข้าราชการตำรวจด้วยการทักทายในแถวของข้าราชการตำรวจด้วยความเป็นกันเองอย่างที่สุดในการเสด็จครั้งนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นยังห้องของผู้กำกับการตำรวจชายแดนเขต7เพื่อมอบปืน M16 ซึ่งเป็นอาวุธปืนชนิดที่ใหม่ที่สุดในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้อธิบายทุกชิ้นส่วนอย่างถนัดทนีและคล่องด้วยความสำคัญในแต่ละชิ้นส่วนว่าอะไรคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ต้องทำอะไรสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในขณะที่จะต้องนำไปใช้และปฏิบัตินั่นก็คือความ ตั้งใจของพระองค์พระองค์ใช้กระแสพระราชดำรัสที่ทรงน่าประทับใจและเป็นกันเองอย่างที่สุดกับข้าราชการตำรวจในขณะนั้นผมในฐานะที่เป็นคนช่างภาพที่เข้าใกล้ที่สุดยังรู้สึกประทับใจในนับพระสุรเสียงของพระองค์ที่พระองค์นั้นพระด้านดำดัดต่อผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต7อย่างน่าปิติยินดีอย่างยิ่งพระองค์สอนให้รู้จักการใช้ปืนและการเก็บรักษาการทะนุบำรุงนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและวันนั้นคือวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2512สิ่งที่ประทับใจที่สุดแล้วสำหรับตัวของข้าพเจ้า
3: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสานต่อพระราชปณิธานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณกิมไนท์สิริพฤกษาประธานศูนย์ฝึกวิชาชีพการเจรไนนินจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าของร้านของฝากที่ระลึกอนันตพลพลอยการได้เล่าจากความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติคุณกิมไนท์คือผู้อยู่เบื้องหลังการพลิกฟื้นหินสีดำที่เคยไร้ค่าให้กลับกลายมาเป็นอัญมณีอันทรงคุณค่าสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานพระราชปณิธานด้านศิลปาชีพและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

าเราไม่มีพระองค์ท่านนินเมืองกาญนินอำเภอบ่อพลอยของบ้านเกิดฉันเนี่ยจะไม่มีคนรู้จักเลย

ถ้าเราไม่มีพระองค์ท่านนินเมืองการเนี่ยนินอำเภอบ่อพลอยของบ้านเกิดฉันเนี่ยจะไม่มีคนรู้จักเลยเพราะว่านินของอำเภอบ่อพลอยเนี่ยอย่างที่เล่าตอนหลังได้ขุดได้ใช้เครื่องมือทันสมัยขุดได้ใช้แมคโครขุดขึ้นมาแบบกองเป็นภูเขาเลยนะฮะเททิ้งถมถนนเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจถ้าเราไม่ได้พระองค์ท่านมาแนะนำได้มาส่งเสริมก็คงจะไม่มีใครรู้จักนินจังหวัดกาญจน์อำเภอบ่อพลอยก็คงไม่ได้เกิดนะเหมือนเราคิดว่าเราจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพระองค์ท่านได้ติดตามงานดิฉันอย่างต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องเลยเป็นท่านเสด็จมาที่อำเภอทองผาภูมิท่านก็เหมือนก็ยังตามงานอยู่ค่ะเหมือนรูปภาพนี้นะคะท่านก็เลยได้ทำได้เรียนท่านว่าตอนนี้กำลังทำอยู่เลยเพราะว่าตอนแรกเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงพอบอกให้เราทำอย่างเงี้ยเราทำได้เลยในนามประธานศูนย์ฝึกวิชาชีพเจริญในเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกภูมิใจดีใจที่ฉันเนี่ยมีอาชีพเจริญในนินและได้นำทุนก้าวถวายเอาผลงานของลูกน้องต่างๆเนี่ยที่เป็นงานที่ฉันให้มีส่วนร่วมทำไปถวายและครอบครัวลูกหลานเนี่ยก็มีความสำนึกถึงพระองค์ท่านนะคะว่าท่านได้ช่วยเหลือตั้งแต่ลูกฉันยังเล็กๆจนปัจจุบันนี้เรียนจบและทำงานได้หมดแล้วและท่านยังเมตตาคือพระองค์ท่านน่ะจะอยู่ในใจของเราตลอดเลยนะเหมือนท่านยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยชิ้นงานที่เป็นชามอ่างลอยดอกกุหลาบสีแดงเป็นชิ้นงานที่ฉันโปรดมากท่านบอกกับฉันว่าท่านจะเอาไปตั้งบนโต๊ะเสวยแต่ไม่รู้จะทำได้เปล่าอีกก็ท่านให้แบบมาก็คิดมากอะคิดว่าลอยดอกกุหลาบนี่มันจะต้องมีน้ำใช่ไหมคะก็กลัวว่ามันจะรั่วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดทำจนได้เลยค่ะก็เอาหินมาเป็นส่วนประกอบที่ใช้ได้ทนทานอะไรเงี้ยแล้วประดับนินอย่างที่เห็นนี่นะแต่ก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เราจะได้ข้าวเฝ้ามาอะไรอย่างเงี้ยจนพระองค์ท่านถึงวันนี้พระองค์ท่านได้จากไปอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงอยู่เครื่องบินนี้เราก็ตั้งใจทำไว้นานแล้วอ่ะเพราะว่าเคยไปถวายงาช้างโต๊ะหมู่บูชางาดำทำด้วยนินนะคะไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นท่านครองราช60ปีตอนนั้นท่านยังเป็นพระบรมค่ะท่านก็ชื่นชมนะคะท่านก็ชื่นชมงาช้างดำทำด้วยนินที่ท่านถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านบอกว่าสวยงามมากท่านบอกท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยท่านก็บอกกับดิฉันว่าพรุ่งนี้10โมงท่านจะไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้รอฟังข่าวพอ10โมงก็มีทางสำนักพระราชวังโทรมาว่าของนี้ได้ทำถวายในหลวงแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วพอท่านไปวางที่ตำหนักสี่ฤดูค่ะทำเป็นห้องเก็บเลยนะคะเป็นห้องเก็บงาช้างดำทำได้นินเนี่ยนะคะแล้วโต๊ะมือบูชาท่านทำเป็นห้องแล้วก็มีเก้าอี้ท่านประทับในหลวงมาแล้วก็โต๊ะมือบูชาที่ฉันเอาพระวางแต่ท่านเอาพระออกแล้วเอาสมเด็จย่าตั้งแทนพอเสร็จแล้วท่านก็
ให้ฉันไปชมบอกให้ฉันไปชมฉันก็ไปก็จะเป็นเก้าอี้นั่งครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกตรงนี้ถ้าในหลวงเสด็จมาตรงนี้นะจะมากราบสมเด็จย่าที่ต้นมูบูชาของเราเนี่ยค่ะเราก็ดีใจมากเลยดีใจแบบคือเราทำนี้นี่จริงๆแล้วมันก็เหน็ดเหนื่อยแต่เราไม่เคยเหนื่อยเลยนะคะเพราะเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราเห็นพระองค์ท่านชอบให้เราทำไปถวายพระองค์ท่านแล้วท่านชอบแล้วท่านก็แนะนำดำริต่างๆส่งเสริมทุกอย่างเลยนะคะเราบอกตรงๆว่าเราก็พอเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเราก็ไม่เหนื่อยเลยนะคะเราอยากทำพอกลับจากนั้นก็คิดเลยว่าเราอยากจะทำอะไรให้พระบรมตอนนั้นท่านยังเป็นแต่ว่าก็ฟังข่าวอะไรเงี้ยพระท่านส่งเครื่องบินเก่งอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกเราจะต้องทำเครื่องบินให้ได้เลยค่ะก็มีน้องทหารนะคะก็เราเหมือนน้องทหารได้มาเยี่ยมชมก็เล่าให้ฟังค่ะน้องทหารก็บอกว่าเจ๊ต้องทำเครื่องบินแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยทำขึ้นมานี่ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็รอว่าวันไหนจะไปถวายพระองค์ท่านโอกาสแล้วแต่โอกาสเนาะฉันเกิดที่อำเภอบ่อพลอยใช่ไหมคะที่เล่าอ่ะที่ว่าแต่เราก็มาจากเมืองจีนท่านได้สั่งสอนเสมอว่าให้รักในหลวงว่าเตี่ยรักในหลวงมากเพราะว่าท่านมาจากเมืองจีนเป็นคนต่างด้าวไงฮะต้องไปอยู่อำเภอบ่อพลอยที่ไม่ให้เจอตำรวจอะไรที่จะต้องตรวจจับอะไรอย่างนี้ท่านก็สอนลูกทุกคนเลยว่าให้รักในหลวงเพราะในหลวงใจดีมากและคนต่างด้าวอย่างเตี่ยเนี่ยก็ยังอยู่ได้สบายอะไรอย่างนี้ท่านสอนให้ลูกทุกคนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไหนเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะท่านบอกว่าทุกๆจังหวัดเนี่ยมีของดีอุดมสมบูรณ์เตี่ยบอกว่าไม่ต้องรักไม่ต้องย้ายไปไหนให้ทำมาหากินขุดพลอยอะไรทำพลอยไปด้วยความซื่อสัตย์เขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่างฉันก็ฝังใจนะคะเราก็ไม่มีเงินทองอะไรใช่ไหมคะก็เลยคิดทำนินเนี่ยค่ะทำได้เนี่ยก็ต้องไปถวายพระองค์ท่านนะคะก็คิดอยู่ตลอดเลยท่านเสด็จมาสมเด็จพระนางเจ้าหรือในหลวงเสด็จกาญจนบุรีฉันจะต้องไปเข้าเฝ้าทุกครั้งเลยในเฉพาะตัวฉันเองนะค่ะก็อยากให้อำเภอบ่อพลอยเนี่ยซึ่งมีวัตถุดิบเยอะเนี่ยอยากจะให้คนรู้จักและอยากจะให้เยาวชนช่างต่างๆที่มาฝึกกับเราค่ะจะได้มีอาชีพที่มั่นคงนะคะเพราะว่าหนึ่งบ้านเรามีเยอะไม่หมดอย่างเราสะสมไว้เนี่ยไม่หมดง่ายๆเลยอ่ะแต่การขุดกระบวนการขุดสมัยโบราณกับ

ก็คิดถึงท่านนะคะว่าโอ้ท่านเป็นแม่ของแผ่นดินเลยนะคะที่ท่านให้อาชีพส่งเสริมให้งานอาชีพทุกด้านเลยค่ะมีความรู้สึกว่าท่านเก่งนะท่านดูแลประชาชนของท่านเนี่ยทั่วถึงทุกจังหวัดนะคะแบบมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยตอนนี้พระองค์ท่านอยู่บนฟ้าก็คงได้เห็นพวกเราทำงานกันนะคะค่ะท่านเป็นแม่ของแผ่นดินที่ไม่มีใครเทียบเท่าได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์แถลงปฏิบัติการระเบิดรังมังกรขยายผลทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทายึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทเชื่อมโยงคดีหลอกลวงลงทุนเสียหายกว่า815ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ตำรวจไซเบอร์แถลงปฏิบัติการระเบิดรังมังกรขยายผลทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทายึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทเชื่อมโยงคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่า815ล้านบาท
6: พลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พร้อมคณะแถลงผลการจับกุมนายหมิงเฉินซันอายุ30ปีสัญชาติจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญและเป็นระดับรองหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่พิงคุกโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นเป้าหมาย14จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งถือครองทรัพย์สินและเส้นทางเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายนี้สามารถตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า583ล้านบาทจากการขยายผลเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีธนาคารของนายหมิงเฉินซันเป็นบัญชี

0: ปลายทางที่ได้รับโอนเงินต่อจากเครือข่ายบัญชีม้ามีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบในระบบรับแจ้งความออนไลน์ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากกว่า 4,000 คดีสร้างความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาททางด้านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ระบุว่าได้ตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อเร่งวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและเส้นทางการเงินทั้งหมดแล้วโดยมั่นใจว่าจะสามารถขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับสูงและติดตามอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อีกเป็นจำนวนมากรณภาสุขรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งตรวจไซต์ก่อสร้างย่านปทุมธานีพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย114คนย้ำต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงาน
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าจัดระเบียบแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาโอกาสการมีงานทำของคนไทยล่าสุดสั่งการกรมการจัดหางานสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายจากการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานต่างชาติที่กระทำความผิดได้ทั้งหมด114คนตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแบ่งเป็นสัญชาติจีน85คนเมียนมา27คนและกัมพูชา2คนนอกจากนี้ยังได้ดำเนินคดีกับนายจ้างที่กระทำความผิดอีก1รายอย่างไรก็ตามแรงงานต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกส่งกลับประเทศต้นทางพร้อมสั่งห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีสำหรับนายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานผิดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อแรงงาน1คนหากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนและจะถูกสั่งห้ามจ้างแรงงานต่างชาติอีกเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506-2 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศดิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีหนุนเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมยกระดับเกษตรมูลค่าสูง
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมณบริษัท PY ไทยฟู้ดจำกัดติดตามการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูงพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนาการผลิตโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการส่งออกพร้อมชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการแปลงและมอบต้นกล้าไม้รวมถึงปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร50รายเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนอกจากนี้บริษัท PY ไทยฟู้ดจำกัดยังได้ร่วมมือกับบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดพัฒนาการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มพร้อมประกันราคารับซื้อช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่เกษตรกรสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้
4: ไทยกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ส ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยThank you.
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
4: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
3: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 565

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและส่งกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างดีที่สุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่14-20มิถุนายนนี้ทางการอียิปต์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านคว้าโอกาสที่มีอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อเวลา 10:30 น.นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติ
2: พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไป
1: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างดีที่สุดและให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเพียงเรื่องเดียวคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: ยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาให้ดีที่สุดทุกอย่างเป็นไปตามแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปต่างประเทศตามที่มีการนัดหมายกับผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมรวมทั้งได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นไปที่ภารกิจสำคัญและพยายามจัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
1: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับให้ดีที่สุดในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
0: นายรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติเชื่อว่าทุกคนมีความเศร้าโศกแต่เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีและจะปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในช่วงของการไว้ทุกข์ส่วนการจัดการรื่นเริงต่างๆยังสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐบาลสั่งการให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเริ่มตั้งแต่วันนี้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพอย่างสมพระเกียรติน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติหลังจากทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีดังนี้ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
4: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
3: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการดังนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าทูลละอองพระบาทของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าทูลละอองพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่เพจ Facebook พระลานเผยแพร่ข้อความว่าวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระรมหาราชวังประชาชนจากพื้นที่ต่างๆยังคงเดินทางร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
5: ในช่วงค่ำวันนี้ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆยังคงทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งนางสาวเฉลิมศรีบุญญทัตตนีประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้เฝ้าติดตามพระอาการประชวรด้วยความห่วงใยและตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเสมอมาทันทีที่ทราบประกาศจากสำนักพระราชวังจึงรีบเดินทางมาด้วยความอาลัยและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
6: ที่ประทับใจมากก็คือภารกิจของท่านคือเพื่อนพึ่งยายามยากที่ท่านก็ช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ประชาชนที่เดือดร้อนค่ะแล้วเราก็บอกว่าคืนนี้เราจะอยู่ที่นี่เลยจนถึงพรุ่งนี้เช้า
5: ด้านนางธนพรกาญจนราชประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณว่านับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ยากจะทำใจเนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเปลี่ยนด้วยพระเมตตาร
7: ู้สึกเสียใจค่ะเสียใจมากค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นส่วนหนึ่งของเราเลยอ่ะแล้วก็ท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนท่านช่วยน้ำท่วมช่วยประชาชนที่แบบว่าเดือดร้อนนะคะโดยที่แบบว่าพระองค์ท่านลงพื้นที่เองด้วยคือเราก็ตามเสด็จพระองค์ท่านด้วยเวลาท่านเสด็จไปวัดไปอะไรต่ออะไรก็เห็นแล้วคือท่านเป็นกันเองท่านทักทายท่านห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะแบบว่าเด็กแล้วก็คนเฒ่าอะค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้โดยตลอดทั้งวันมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง
8: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญา ไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการนครบาลอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงคาดการว่าช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงประชาชนจำนวนมากออกไปซื้อสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
9: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เขตจตุจักรช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจินตนาจิตติวุฒิประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าเดินทางซึ่งเป็นรายจ่ายหลักในชีวิตประจำวันจึงอยากให้ภาครัฐดำเนินโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน
10: ดีสำหรับประชาชนส่วนรวมทั้งการใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆนั่นนะส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ย
9: ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,466 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 14,785 ล้านบาทและประชาชนจ่ายเอง 1,681 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 24,392,288 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 1,763,581 รายซึ่งมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 981,322 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการ Hug the Earth ชูฉลากเบอร์5ส่งเสริมสินค้าและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนางรังสินีประกิตผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่าก ฟผ.สนับสนุนความร่วมมือโครงการ Hug the Earth ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าขายปลีกท้องถิ่นตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงสอดรับกับแนวทางของโครงการดังกล่าวโดยปัจจุบันฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ได้รับรองสินค้าแล้วกว่า45ประเภทช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลักดันให้ทิศทางการผลิตและบริโภคในประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดโดยล่าสุดสามารถจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้แล้วกว่า 12.5 ล้านไร่ครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายกว่า 1.2 ล้านรายนอกจากช่วยสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยรับประกอบอาชีพแล้วยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงมาตรฐานการผลิตการส่งออกและบริการพื้นฐานของรัฐได้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าต่อยอดแก้ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ค้างคามานานกว่า65ปีคาดว่าจะช่วยประชาชนได้อีกกว่า 200,000 รายทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านคว้าโอกาสที่มีอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลอียิปต์จะยังคงดำเนินความพยายามอย่างจริงจังไม่ย่อท้อและจริงใจในการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดฟู่โถทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามจับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการช่อโกงทางออนไลน์ในกัมพูชาและยับยั้งไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ในเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมด4รายประกอบด้วยชาวจีน1รายและชาวเวียดนาม3รายนอกจากนี้ยังตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องรวมทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอีกหลายร้อยเครื่องกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่าการบุกตรวจค้นในครั้งนี้สามารถยับยั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ซึ่งใกล้จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบและยังช่วยปกป้องความมั่นคงของชาติรวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่บริเวณอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรและเวลา 19:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเก ฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับศุกร์ที่12มิถุนายน2569วันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคัมภีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับที่ออสเตรเลียในการแข่งขันแบดมินตันนะครับออสเตรเลียนการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่น2026นะครับรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเข้าสู่รอบ ขออภัยนะครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะครับผ่านเข้าสู่รอบนี้2ประเภท2นะครับ2ประเภทนะครับ3คนนะ2ประเภท3คนประเภทแรกก็คือหญิงเดียวมิวพรปวีช่อชูวงนะครับเข้ามาสู่รอบนี้นะในฐานะมือวางอันดับที่2ของรายการนะครับแล้วก็มือวางอันดับที่8ของโลกนะครับเจอกับหวงยูซุนมือวางอันดับที่8ของรายการและมือ31ของโลกจากไชนีสไทเปเกมนี้เนี่ยหมิวนะครับโชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นแล้วก็เฉียบคมด้วยลูกเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับเกมรุกลูกตบที่คมกว่านะครับเอาชนะคู่ต่อสู้จากชนิดไทเปหวงยูซุนไป2-0เกมนะครับ21-15และ21-15เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับจะไปพบกับโนโซมิโฮกุฮาระนะครับมือวางอันดับที่4ของรายการแล้วก็มือวางอันดับที่12ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับส่วนอีกคู่นะครับอีกคู่รอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นอากาเนะยามาคุชินะครับมือหนึ่งของรายการนะครับจะเจอกับภูชลาวีสินทุซึ่งเป็นมือวางอันดับที่3ของรายการนะครับก็คือจากอินเดียนะครับเจอกันในรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับวันพรุ่งนี้ประเภทแรกนะฮะก็เป็นในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนะครับส่วนในประเภทคู่ผสมนะครับนะของเราก็เข้าสู่รอบนี้เช่นเดียวกันนะครับคู่ผสมของเรารอบก่อนรองชนะเลิศน้องไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองกับน้องเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับซึ่งเป็นคู่มืออันดับที่3ของรายการคู่มือ13ของโลกนะครับเจอกับซานยิงซากกับอึ๋งซื่อเหยาเป็นคู่อันดับที่45ของโลกจากฮ่องกงปรากฏว่าคู่ของไตเติ้ลกับเจนนะครับเอาชนะไป2-0เกมเช่นเดียวกันนะครับ25-15แล้วก็21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับศึกหนักครับรอบรองชนะเลิศไปเจอกับมือ2ของรายการแล้วก็คู่มือ7ของโลกจากจีนนะฮะเกาซินวากับเฉินฟางหุยนะครับพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นจีนนะครับก็คือเฟิงหยานฉีกับหวงดงปิงจากจีนจะเจอกับคู่ของมาเลเซียครับพริสลีย์สมิธกับเชมิกายนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนักกีฬาของเรานะ3คน2ประเภทเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็ทั้งหญิงเดี่ยวและคู่ผสมนะฮะไปที่เรื่องของฟุตบอลโลกครับเมื่อวานนี้พิธีเปิดฟุตบอลโลกที่กรุงเม็กซิโกซิตี้หนึ่งในเจ้าภาพนะครับนอกจากเม็กซิโกซิตี้แล้วก็ยังมีทางด้านของสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะครับฟุตบอลที่เม็กซิโกเปิดแล้วเป็นทางการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับฟุตบอลโลก2026 World Cup นะครับที่สนามกีฬาอาเซต้ากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พิธีเปิดก็มีกิจกรรมมากมายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมเม็กซิกันผ่านดนตรีวิถีชีวิตศิลปะพื้นเมืองโชว์การแสดงเพลงเปิดฟุตบอลโลกนะครับโดยเชกิร่านะครับแล้วก็ทางด้านของบูนาบอยนะครับผ่านผสมผสานจังหวะดนตรีลาตินแอฟริกันนะครับเชื่อมโยงกับ2ทวีปเข้าด้วยกันนะก่อนเกมเปิดสนามคู่ระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการเชิญธงชาติทั้ง48ทีมที่เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามอัสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับนักร้องระดับตำนานนะนักร้องระดับตำนานชาวอิตาลีนักร้องโอเปร่านะครับอันเคร่าโปเลลี่นะครับขับร้องเพลงนะครับ DNA หนึ่งในเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คู่กับอีแจนะครับศิลปินสาวเกาหลีใต้เจ้าของเพลง Golden นะครับจากแอนิเมชัน K-POP Demon Hunter นะครับซึ่งคว้ารางวัลออสการ์สำหรับเพลงต้นฉบับยอดเยี่ยม Best Original Song 2026นะครับแล้วก็นักเตะทุกคนเมื่อวานนี้ที่มีชื่อนะครับทั้งในแมตช์การแข่งขันทั้งสำรองแล้วก็ตัวจริงนะจะมายืนบนพื้นหญ้าแล้วก็หันหน้าเข้าหากันล้อมวงกลางสนามนะครับระหว่างช่วงร้องเพลงชาติเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนของประเทศชาตินะครับแล้วก็เปิดสนามเมื่อวานนี้เป็นคู่แรกเม็กซิโกครับเจอกับสหรัฐขอไปเจอกับแอฟริกาใต้นะครับเมื่อวานนี้มีเมย์แดงเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เกมไปเกมนั้นเกิดขึ้นด้วยชัยชนะนะครับของเม็กซิโกนะครับที่เหลือ10คนส่วนแอฟริกาใต้เหลือ9คนเจอใบแดงนะครับก็เม็กซิโกชนะไป2ประตูต่อ0โดยได้ประตูนะฮะเม็กซิโกได้ประตูจากฮุลเลียนกิโยเนสนาทีที่9นะครับแล้วก็ราอูลคิมิเนสนาทีที่67แต่ว่าผู้เล่นของแอฟริกาเนี่ยเจอแอฟริกาใต้เจอใบแดงไป2คนนาที50ก็คือยาย่าชิโทเร่นะครับแล้วก็เทม่าชวานีนะครับเม็กซิโกเจอใบหนึ่งใบแดงก็คือเซซ่ามอนเตสนะครับเป็นการเปิดฟุตบอลโลกด้วยใบแดง3ใบแล้วก็ประตูแรกที่เร็วที่สุดนะครับในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับเกิดขึ้นนาทีที่9โดยอูเลียนกิโยเนสของเม็กซิโกนะฮะนะครับใช้ความเร็วแค่ไม่ถึง10นาทีก็เป็นประตูแรกนะครับนะประตูแรกนะครับ3ใบแดงนะครับแอฟริกาใต้2ใบแล้วก็เม็กซิโก1ใบนะฮะโปรแกรมต่อไปของกลุ่มนี้นะกลุ่มนัดที่2เนี่ยเม็กซิโกเจอก็จะเจอกับเกาหลีใต้นะครับวันที่19มิถุนายนแล้วก็แอฟริกาใต้เจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับในวันที่18มิถุนายนนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับคู่ต่อมานะครับก็เจอกับเช็กนะครับซึ่งเกาหลีใต้ชนะไป2ประตูต่อ1เป็นเช็กนะฮะเป็นกลุ่ม A ที่เม็กซิโกนะเช็กยิงนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0จากดาลิสกราฟคริชซี่นะครับแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยลิงตีเสมอนะฮะจากควังจินบอมนาทีที่67แล้วก็ยิงประตูชัยนาทีที่80จากโอคอนยูนะครับแม้ว่าเช็กจะมีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็แต่ว่าเกาหลีใต้ก็สู้ได้สนุกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ขออภัยเมื่อเช้านี้นะครับเกาหลีใต้สู้ได้สนุกมีโอกาสยิงใส่ทางด้านของเช็กด้วยนะผู้รักษาประตูเช็กก็เหนียวนะเกาหลีใต้ชุดก็เล่นนะครับแล้วก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ชนะด้วยนะครับเกาหลีใต้กองเชียร์เกาหลีใต้ก็ได้เฮกันเลยทีเดียวหนึ่งในการเชียร์เกาหลีใต้ก็มีน้องลิซ่านะครับนะลิซ่าเนี่ยได้โพสต์สตอรี่ไอจีสวมเสื้อนักฟุตบอลทีมเกาหลีใต้อีกครั้งอินด้วยนะครับนักเตะตัวเก่งของเกาหลีใต้นะครับในการเกมการขันฟุตบอลโลกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะก็เกาหลีใต้ก็ชนะไป2ต่อ1คว้า3แต้มแรกนะครับเกาหลีใต้เจอเม็กซิโกนัดต่อไปส่วนแอฟริกาใต้นะจะเจอกับเช็กที่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกาหลีใต้เจอกับเกาหลีใต้นะครับเจอกับเช็กเกาหลีใต้เจอเม็กซิโกนะฮะ18นะครับแล้วก็แอฟริกาใต้เจอกับเช็ก19มิถุนายนนะครับส่วนฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะครับนะฮะก็รอติดตามกันนะครับพูดถึงลิซ่าแล้วนะครับลิซ่าจะเตรียมขึ้นเวทีในการเปิดฟุตบอลโลกนะที่สหรัฐอเมริกาเช้าวันเสาร์นะครับเวลา 6:30 นเป็นต้นไปนะครับก็รอติดตามชมในช่องทางของ Monomax นะครับช่อง29ถ้าคู่ไหนที่ถ่ายทอดสดให้ชมฟรีนะครับก็ติดตามนะสำหรับคู่ไหนที่ต้องซื้อนะครับหรือว่าจ่ายเงินในการชมนะก็สนับสนุนนะเพราะว่าเขาก็ทางโมโนเนี่ยเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์นะทาง JAS หรือว่า Just นะครับก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดมานะครับก็สนับสนุนกันนะครับไปชมน้องลิซ่านะครับว่าการขึ้นร้องเพลงนะขึ้นเวทีระดับโลกในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ฟุตบอลโลกนะครับมีช่วงตีสองคืนนี้เนี่ยแคนาดาเจอบอสเนียนะครับช่วงเช้านะครับพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกา 6:30 นาทีแต่ว่าคู่ของสหรัฐเจอกับปารากวัยพรุ่งนี้ 8:00 นนะครับแล้วก็มีกาตาร์เจอสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บราซิลนะครับทีมเต็ง1อีกทีมนึงเจอกับโมร็อกโกเนี่ยรอตามกันนะครับเมื่อวานนี้ใครจะในการชมพิธีเปิดการแข่งขันจะเห็นมาสคอตของฟุตบอลโลก2026นะครับซึ่งฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่แคนาดาเม็กซิโกและก็สหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งเปิดเป็นทางการแล้วนะครับเราได้เห็นมาสคอตด้วยนะคู่ที่เม็กซิโกเตะกับแอฟริกาใต้แล้วก็จะมีคู่ที่เกาหลีใต้เตะกับเช็กนะครับมีมาสคอตนะฮะซึ่งมาสคอตนะของการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะมีกัน3นะมีกัน3ตัวนะสามมาสคอตนะขออภัยนะ3มาสคอตประจำการแข่งขันนะครับแต่ละมาสคอตแต่ละชื่อนะมีชื่ออะไรบ้างนะมีความเป็นมาสำคัญอย่างไรนะครับน้องเมเปิลนะครับเมคอต ตัวแรกนะครับเมเปิลนะครับพูดถึงเมเปิลก็ต้องแคนาดานะครับเป็นมาสคอตกวางมูสนะครับเมเปิลคือมาสคอตกวางมูสเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของประเทศแคนาดานะครับสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ส่วนคำว่าเมเปิลนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากใบเมเปิลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของแคนาดานะครับสำหรับฟุตบอลโลกคราวนี้เมเปิลสวมชุดแดงเหมือนกับชุดเหย้าของแคนาดาพร้อมรับบทเป็นผู้รักษาประตูที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้นะครับเป็นด่านสุดท้ายของทีมที่พร้อมยืนหยัดทุกสถานการณ์ส่วนนอกสนามตีความให้เป็นกวางมูสที่เดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคของแคนาดาเติบโตมากับศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมสตรีทที่หลากหลายนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของคนที่เชื่อในความแตกต่างนะครับอีกมาสคอตหนึ่งครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับที่เม็กซิโกก็คือชายูนะชายูเป็นมาสคอตเสียงขอพนะเป็นมาสคอตเสือจากัวนะครับสัตว์ที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกอย่างยาวนานซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ความกล้าหาญและจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของนักรบส่วนชื่อของชายูนะเป็นสื่อถึงความสามัคคีความแข็งแกร่งและความสุขนะครับชายูเมื่อคืนนี้สวมชุดเขียวเหมือนชุดเหย้าของทีมเม็กซิโกในสนามรับบทเป็นกองหน้าที่โดดเด่นด้วยความคล่องแคล่วความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะให้กองหลังคู่แข่งต้องหวาดหวั่นนะครับส่วนนอกสนามชายูทำหน้าที่ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมเม็กซิโกผ่านการเต้นอาหารประเพณีพร้อมกับการเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงของผู้คนครับส่วนพรุ่งนี้เราจะได้เห็นอีกตัวหนึ่งนะครับอีกมาสคอตหนึ่งนะครับชื่อว่าครัชนะครับของสหรัฐอเมริกาพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะได้เห็นนะครับครัชคือนกอินทรีหัวขาวนะครับอินทรีหัวขาวเป็นสัตว์ประจำชาติและสัญลักษณ์สูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งความหมายผูกพันในฐานะตัวแทนของจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของชาติและคำว่า crush เป็นภาษาอังกฤษสื่อถึงความสามารถในการทำผลงานได้ดีเยี่ยมหรือตัดสินเกมในช่วงเวลาที่สำคัญและมีความกดดันสูงนะครับ crushนะครับจะมาในชุดสีน้ำเงินเช่นเดียวกันกับชุดเย้าของสหรัฐนะครับรับบทเป็นกองกลางผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและการรักการผจญภัยบวยบินไปทั่วประเทศด้วยความอยากรู้อยากเห็นและทัศนคติเชิงบวกส่วนนอกสนามเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านการลงมือทำคอยปลุกขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมทีมและเปลี่ยนความทุกความท้าทายเป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าในฐานะกองกลางครัชซึ่งเป็นตัวแทนของการเชื่อมโยงทุกคนผู้คนเข้าหากันพร้อมสะท้อนแนวคิดในการโบยบินที่แท้จริงคือการมีเป้าหมายความหลงใหลและความสุขในการใช้ชีวิตนะครับแฟนฟุตบอลทั่วโลกจะได้เห็นนะครับชมหน้าของเมเปิลซายูแล้วก็ครัชนะครับตลอดทัวร์นาเมนต์ทั้ง3ประเทศนะครับที่จะออกมาสร้างสีสันข้างสนามนะครับส่วนหน้าที่ของสนามก็เป็นหน้าที่ของเหล่านักเตะนะครับฝั่งละ11คน2ฝั่ง22คนรวมถึงตัวสำรองด้วยนะครับที่จะไล่ล่าความสำเร็จเอาถ้วยแชมป์โลกกลับบ้านนะครับจะมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่จะคว้าแชมป์โลกกลับบ้านจะเป็นทีมใดนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันในฟุตบอลโลกนะครับส่วนฟุตบอล U19 ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วนะครับนะอายุ19ปีส่วนคู่ชิงชนะเลิศของเรานั้นเป็นออสเตรเลียนะครับเมื่อวานนี้ออสเตรเลียเอาชนะอินโดนีเซียนะครับเข้ามาชิงชนะเลิศกับประเทศไทยส่วนพรุ่งนี้คู่ชิงที่3เป็นการชิงกันระหว่างกัมพูชากับอินโดนีเซียนะครับพรุ่งนี้13มิถุนายนไทยเจอกับออสเตรเลียคู่ชิงชนะเลิศในเวลา 20:15 น.ที่สนามสุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันในวันนี้เวลา 16:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่เทลาดาสเตเดียมเมืองเมตันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับด้วยอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลแชมป์อาเซียนด้วยอายุไม่เกิน19ปีนะครับที่จะเจอกับออสเตรเลียซึ่งเราชนะกัมพูชามานะครับด้วยอายุ19ปีมาชนะมา 4-0 ขณะที่ออสเตรเลียชนะอินโดนีเซียมา 1-0 นะครับวันนี้ในการซ้อมนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ติวเข้มนักกีฬาของเราสำคัญคือเรื่องของฟื้นฟูร่างกายของนักเตะผู้เล่นนะครับให้พร้อมที่สุดในการต้อนรับในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงข้อผิดพลาดนะครับทั้งเกมรุก เกมรับนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับจิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19 ปีจากสโมสรบ้านบึง FC นะครับเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับที่ทำตามเป้าหมายคือผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนที่ช่วยกันเล่นขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสแล้วก็แม้จะไม่ได้ลงครบทุก90นาทีนะในทุกๆนัดที่ผ่านมาแต่ก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็เราต้องชิงจังหวะเล่นให้ได้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเล่นยากที่สุดนะครับแล้วก็มีสมาธิตลอดทั้งเกมเชื่อว่าถ้าเราซัพพอร์ตกันได้ช่วยกันมาตลอดเหมือนกันกับการช่วยกันมาตลอดตั้งแต่นัดแรกนะครับเชื่อว่าเราจะทำเต็มที่และเราจะคว้าแชมป์มาให้ได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลอายุ19ปีนะครับรอบชิงชนะเลิศไทยกับออสเตรเลียนะครับที่สุมาตราอุตารามิสเตเดียมเมืองเมลตันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียพรุ่งนี้นะครับ 20:15 นาทีตามเวลาในประเทศไทยช่องทางชมก็คือ YouTube BG Sport นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการเตรียมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน31สิงหาคมถึง6กันยายน2569ต่อไปนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA นะครับสัปดาห์นี้ได้ประกาศอันดับโลกของฟุตบอลหญิงและชาย FIFA World Ranking อย่างเป็นทางการนะครับโดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยขยับอันดับขึ้นมาตอนนี้ที่49ของโลกนะครับติดท็อป50แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเราอยู่ที่50ของโลกนะครับพอหลังจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026ที่กรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาที่ช่วง FIFA Day ที่ผ่านมาและทีมชาติไทยนะครับชนะ1เสมอ1เสมอเมียนมา1-1แล้วก็ชนะออสเตรเลียขออภัยนะครับชนะอุซเบกิสถาน1-0นะครับก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นสะสมอยู่ตอนนี้ 1,485.04 คะแนนขึ้นมา1อันดับนะครับอยู่ที่49ของโลกและเป็นอันดับ9ของทวีปเอเชียนะครับทีมหญิงของเรานะฮะจะมีโปรแกรมจัดการแข่งขันรายการต่อไปก็คือฟุตบอลหญิงมหกรรมเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569นะครับหมายความว่าทีมหญิงของเรามีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับ3เดือนเต็มๆนะครับในการที่จะก่อนไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนฟุตบอลชายนะครับขยับมาอยู่อันดับที่94ของโลกนะครับจากการประกาศของ FIFA นะครับเมื่อวันนี้นะครับฟุตบอลชายนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก่อนปฏิทิน FIFA Day นะครับอยู่ที่93ของโลกนะครับลงสนาม FIFA Day 2นัดนะครับเสมอคูเวต 2-2 แล้วก็เสมอจีน 0-0 นะครับอันดับคะแนนสะสมนะครับ 1,250.80 คะแนนนะครับขยับมานะครับขยับถอยไปนะครับจาก93ไปอยู่ที่94ของโลกในปัจจุบันนะครับซึ่งฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569ต่อด้วย FIFA อาเซียนคัพในช่วง FIFA Day กันยายนถึงตุลาคม2569ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569และฟุตบอลเอเชียนคัพ2021รอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียครับในช่วงเดือนมกราคม2570นะครับซึ่งรายการเหล่านี้นะฮะอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการจัดสรรในการวางแผนนักกีฬาการเก็บตัวการฝึกซ้อมนะครับการประสานงานกับสโมสรนะครับซึ่งเป็นสโมสรในไทยลีกนะครับว่าจะปล่อยตัวอย่างไรนะครับเพื่อให้นักกีฬาไม่กระทบกับทีมชาติชุดใหญ่นักกีฬาไม่กระทบกับทีมในลีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นงานสำคัญเพราะทุกทัวร์นาเมนต์นะครับมีความสัมพันธ์กับมีความสำคัญกับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยทุกรายการนะครับในส่วนของฟุตบอลนะครับต่างประเทศวาตารุเอนโดนะฮะกองกลางกัปตันทีมวัย33ปีชุดกัปตันทีมของญี่ปุ่นนะครับประกาศถอนตัวนะจากทีมชาติเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ข้อเท้าซ้ายหายไม่ทันครับเอนโดบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายมานะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับในต้นปีนะครับจากการลงเล่นกับลิเวอร์พูลก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตนะครับจนมีชื่อติดทีมชาติไปฟุตบอลโลกนะครับแต่สุดท้ายร่างกายก็ไม่พร้อมนะครับก็ถอนตัวนะครับก็บอกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับได้เรียกตัวซูโตะมาชิโนะนะกองหน้าจากโบรุเซียมินเชนกลาดบัตเข้ามาแทนวาตารุเอนโดนะครับแล้วก็แต่งตั้งโคอิตาคุระนะครับกองหลังจากอาแชกนะครับให้เป็นกัปตันทีมฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับ
2: ส่วนสโมสรเรอัลมาดริดของสเปนนะครับประกาศแต่งตั้งโฮเซ่มูรินโญ่นะครับเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะครับสัญญาถึงปี2029นะครับก็เป็นคนหน้าเก่านะครับเคยอยู่ซานติโกเบอร์นาบิวของเรอัลมาดริดมาแล้วเมื่อปี2010ถึง2013ตอนนั้นคว้าแชมป์ทั้งลาลิก้าสเปนิชคัพนะสเปนิชคัพสเปนิชซูเปอร์คัพนะครับแล้วก็ลาออกไปนะครับแล้วก็กลับมาทำงานกับเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งใน13กรกฎาคมนี้นะในช่วงของปลีซีซั่นนะครับนอกจากได้ทางด้านของเรอัลมาดริดนอกจากได้โฮเซ่มูรินโญ่แล้วนะครับทีมก็ได้เบียโตซินวานะครับกองกลางวัย31ปีนะซึ่งหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นโกดาเต้นะกองหลังของลิเวอร์พูลก็ได้ฟรีมานะไปอยู่กับเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับทีมลิเวอร์พูลก็เดินหน้านะฮะในการดึงนักเตะเก่านะจาเรลคอนซานะฮะเซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษนะกลับมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับออปชั่นในการซื้อกลับมาด้วยราคา55ล้านปอนด์นะครับซึ่งนักเตะเคยอยู่ลิเวอร์พูลมาแต่ว่าไม่มีตำแหน่งว่างนะครับลิเวอร์พูลขายต่อให้กับไบเออร์ลาวคูเซ่นนะครับแล้วก็เป็นตัวจริงนะครับขับเคลื่อนกับลาวคูเซ่นนะจนมีความสามารถยกระดับขึ้นมาลิเวอร์พูลขาดกองหลังครับนาทีนี้เนี่ยขาดกองหลังนะฮะเหลือฟานไดคนเดียวนะก็ต้องดึงนักเตะอย่างจาเรลคอนซากลับมาร่วมทีมนะครับในฝั่งของในฟุตบอลของไทยนะสโมสรในไทยลีกอย่างการท่าเรือ FC นะฮะเปิดตัวเสกสรรราตรีนะครับกองกลางทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับโดยสัญญายืมตัว1ปีนะฮะในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเสกสรรราตรีแนวรุกวัย23ปีนะครับจะครองสถิตินักเตะไทยที่ทำประตูได้มากที่สุดในศึกไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับยิง8ประตูจาก26นัดให้กับระยอง FC นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ปราสาทสายฟ้านะครับด้วยสัญญายืมตัวนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในการเลือกไปเล่นนะครับสุดท้ายนะสัญญาของสิงห์เจ้าท่านะครับก็ดึงตัวนะฮะสวมเบอร์หมายเลข17นะครับอยู่กับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือนะครับนะนี่คือสิกสันราตรีนะครับก็รอดูนะไปอยู่กับทางการท่าเรือมีโอกาสลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าการท่าเรือเนี่ยมีฟุตบอลถ้วยที่แข่งขันนะฮะหลายๆรายการเลยทีเดียวนะครับผลงานโดดเด่นของสิกสันราตรีนะครับเป็นกำลังหลักของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในยุคของมาซาทาดะอิชิอิต่อเนื่องมาถึงแอนโทนีฮัสซันนะครับล่าสุดก็ทำประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องที่เสมอกับคูเวต2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ในเกมในการเล่นเสมอกับจีน0-0ก็มีโอกาสได้ลงด้วยในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมานะครับผ่านการเล่นมาทั้งทีมชาติไทยชุดเยาวชนยุ่นอายุ19ปีและ23ปีนะครับก็ลงมาช่วยท่าเรือในปีนี้นะครับลงแข่งขัน5รายการที่มองนะครับท่าเรือปีนี้ลงแข่งขันเยอะมากนะครับแล้วก็นักเตะ ก็ต้องพร้อมนะฮะในการลงแข่งขันถ้วยหลายๆรายการไม่ว่าจะเป็น AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้คัพนะครับนะฮะซึ่งประสบการณ์นะของสิงห์สันราตรีก็เคยอยู่กับบุรีรัมย์แข่งถ้วยนี้มาแล้วด้วยนะครับใครเป็นแฟนเรื่องของเสื้อฟุตบอลนะฮะเสื้อฟุตบอล Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่11นะครับมากรรมเสื้อบอลและวัฒนธรรมฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับรวมพลคนรักฟุตบอลจากทั่วประเทศนะครับ12ถึง14มิถุนายนที่เดอะมอลไลฟ์สโตรบางกะปินะครับซึ่งวันนี้เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับ Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่11นะครับมากรรมเสื้อฟุตบอลและวัฒนธรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ12ถึง14มิถุนายนนะครับที่ M Grand Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะมอลไลฟ์สโตรบางกะปินะครับเปิดชมฟรี3วันนะครับภายใต้แนวคิดทีมงาน World Soccer นะครับเรื่องราวความทรงจำเสน่ห์ของโลกฟุตบอลจากทั่วมุมโลกมาไว้ในงานเดียวนะครับแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดตัวเสื้อฟุตบอลร้านฟุตบอลเสื้อฟุตบอลวินเทจของสะสมฟุตบอลนะฮะสินค้าฟุตบอลทั่วประเทศกว่า40ร้านค้านะครับไอเทมหายากเสื้อระดับตำนานนะครับนะของสะสมที่หายากมาแสดงนะจัดเต็มนะครับที่เดอะมอลล์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบรรยากาศของงาน World Soccer Exhibition นะครับนิทรรศการพิเศษที่รวบรวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติระดับตำนานจากทั่วโลกนะฮะถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลโลกผ่านเสื้อแข่งขันจริงนะครับเสื้อที่สะสมหายากเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนฟุตบอลนะครับนอกจากนั้นนะครับใครที่อยากจะเจอแขกรับเชิญระดับตำนานนะนักเตะสำคัญอย่างยัสซัมนะครับอดีตกองหน้าตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชุดคว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์นะครับมาพบปะ แฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างใกล้ชิดในกิจกรรม Meet and Greet นะครับรวมถึงเมสซิเจนะครับนะชนาธิปสงกรสินนะครับปัญญาฟุตบอลชาวไทยจะมาพูดคุยพบปะกับแฟนฟุตบอลชาวไทยด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอฮาน่าคลิปนะกลุ่มครีเอเตอร์ชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นนะแล้วก็กิจกรรมเสวนาพิเศษนะครับกับคุยเรื่องของฟุตบอลโลกกับคุณวิทย์สิทธิเวคินนะดร.วิทย์สิทธิเวคินนักเล่าเรื่องที่จะมาวิเคราะห์เรื่องของฟุตบอลโลกมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับจากพาราด็อกนะครับก็ติดตามกันได้นะงานนี้นะฮะแล้วก็ไปดูเสื้อนะเสื้อเก่าๆเรโทรเก่าๆสวยงามมากนะเคยไปหลายๆครั้งก็ได้เสื้อติดตัวมาด้วยบางตัวเนี่ยสะสมนะครับนะเป็นเสื้อที่สะสมไม่ได้จำหน่ายนะครับแล้วก็มีลายเซ็นของนักเตะนะครับต่างชาตินี่เขาเล่นเสื้อกันมานะครับทั้งเสื้อทั้งเรื่องของลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งขันนะครับมีคนที่เล่นเสื้อสะสมเสื้อแล้วก็ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์นี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปร่วมเชียร์กันในการแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่2 13ถึง14มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคุณชาทิพย์รุจนาเสรีรวมถึงทางด้านของนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนนะครับร่วมกันนะแถลงข่าวความพร้อมของการแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นนะครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ครับ 13-14 มิถุนายนนะครับนะที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันเชียร์แล้วก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะรายการดีๆยิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับจะรายงานให้ทราบในแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีทีมชาติเกาหลีใต้พลิกแซงเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก2-1ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายปุณณะวงธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในวันเดียวกันนี้เวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริให้ปรับรูปแบบกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระดำริเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการประกอบด้วยการบรรพชาอุปสมบทและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชนั้นสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือที่ประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลว่าด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้การกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระสังฆราชูปถัมภ์การอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวันกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนักกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณี
1: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่สำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการเตรียมการและจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรตินั้นจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการจัดพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การ5ศาสนาการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมแสดงความอาลัยของประชาชนการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังเตรียมการรวบรวมจัดทำและเผยแพร่สื่อเทิดพระเกียรติในรูปแบบต่างๆทั้งภาพยนตร์สารคดีนิทรรศการศิลปะการแสดงและสื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมประสานความร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านนักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักพระราชวังจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
0: คริสตจักรทั่วประเทศพร้อมใจจัดพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสภาคริสตจักรในประเทศไทยออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนแจ้งถึงคริสตจักรภาคคริสตจักรท้องถิ่นหมวดคริสเตียนศาลาธรรมหน่วยงานและสถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้ดำเนินการจัดนมัสการพระเจ้าหรืออธิษฐานถวายต่อพระเจ้าเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปแต่งกายไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเผยแพร่พระกรณียกิจบนเว็บไซต์ของคริสตจักรหน่วยงานหรือสถาบันและปรับรูปแบบกิจกรรมต่างๆในคริสตจักรหน่วยงานหรือสถาบันให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการไว้ทุกข์โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของราชการเป็นหลักวัดคาทอลิกทั่วประเทศสวดภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา อาบิชอฟฟรังซิสเวียวีระอาพรรัตน์ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยในนามของพระศาสนาจักรคาทอลิกและคริสตชนชาวไทยได้ออกประกาศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาโดยตลอดทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณเกื้อหนุนกิจการของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยเสมอมาในการนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ทุกสังฆมณฑลและวัดคาทอลิกทั่วราชอาณาจักรร่วมกันส่งจิตภาวนาวอนขอพระกรุณาคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับดวงพระวิญญาณของพระองค์ให้ได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์ในบรมสุขแห่งพระราชัยของพระองค์พร้อมทั้งให้สถานพระคริสตจักรและวัดคาทอลิกทุกแห่งประกอบพิธีบูชาขอพระคุณโดยร่วมใจกันภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลในบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีบูชาขอพระคุณวันอาทิตย์เป็นพิเศษโดยพร้อมเพรียงกันการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการฟอกเงินของรัฐบาลในรอบ2ปีสามารถยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิดแล้วกว่า 50,000 ล้านบาทพร้อมเร่งคืนเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนำแถลงผลการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินและการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยในรอบ2ปีที่ผ่านมาปปง.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการกวาดล้างและยึดอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องรวมมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทสำหรับคดีสำคัญที่มีการแถลงในครั้งนี้คือคดีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติของนางสาวแตงไทยกับพวกซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งนายยิมเลียกและนายเบนสมิธโดยศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการในคดีนี้คดีเดียวสูงกว่า 2,288 ล้านบาทโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเงินที่ปปง.ยึดอายัดไว้คืนให้กับตัวแทนผู้เสียหายตามคำสั่งศาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการนำเงินมาคืนให้แก่ผู้เสียหายและกำลังเร่งแก้ไขกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางทำผิดพร้อมขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งให้เข้มงวดในการตรวจสอบและรายงานบัญชีเงินฝากที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือบัญชีม้าต่อปปง.เพื่อทำการตรวจสอบและระงับยับยั้งความเสียหายในทันที
3: เดี๋ยวนี้เวลาเราจะมาป้องกันเรื่องการ money laundering หรือว่าการทำธุรกรรมการเงินนี้มันถูกหรือผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ของเราทุกแห่งด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างผมได้อยู่เฉยถ้ามีเงินเข้ามา50ล้านบาทผ่านต่อให้เป็นเช็คด้วยนะครับธนาคารทุกธนาคารรีพอร์ตแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องของการเป็น PEP Political Exposed Person ด้วยนะครับหรือว่าถ้าบุคคลทั่วไปอย่างดูดีมีเงิน 8,000 ล้านแบบนี้เนี่ยนะครับไม่รอดหรอกครับน้องไม่ต้องให้ทอมร้องทอมไรอะไรมาเขียนหรอกครับเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมันมีกระบวนการมีขั้นตอนที่ดำเนินการโดยธนาคารและปปง.อยู่แล้วครับผม
2: สำหรับผู้เสียหายในคดีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติกลุ่มดังกล่าวทางปปง.อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชยคืนตามสัดส่วนความเสียหายได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของปปง.ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนร่วมขับเคลื่อนระบบดิจิทัลยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างสำนักงานปปท.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA โดยนายพรดอนกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการรับและให้สินบนทั้งนี้สำนักงานปปท.และ DGA เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนำไปสู่การบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกชูเรดการ์ดใบแดงแสดงพลังยุติการใช้แรงงานเด็กควบคู่การคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาทักษะอาชีพให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ
5: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มเยาวชนร่วมการแสดงชูใบแดงหรือเรดการ์ดเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการยุติการใช้แรงงานเด็กอย่างพร้อมเพรียงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัญหายังไม่หมดไปเนื่องจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจของครอบครัวรายได้น้อยและภาคเกษตรกรรมที่อาจทำให้เด็กต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรกระทรวงแรงงานจึงมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับมาตรการเชิงรุกในปีนี้กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมการทำงานช่วงปิดภาคเรียนรองรับเยาวชนมากกว่า 10,000 อัตราพร้อมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานโดยเด็ดขาดและต้องกำกับดูแลการจ้างงานเยาวชนกลุ่มอายุ 15-17 ปีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดนิตยาคุณสิมรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ออกแถลงการประท้วงต่อกรณีที่รัฐบาลจีนตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายกิลเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์จากการที่นายเตโอโดโรกล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์โดยทางการฟิลิปปินส์มองว่าการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนทวีความตึงเครียดขึ้นขณะเดียวกันนายเตโอโดโรให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฟิลิปปินส์จากการรุกรานของจีนทางนี้นายกิลเบอร์โตเตโอโดโรเป็นหนึ่งในผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างเปิดเผยมากที่สุดโดยมุ่งเป้าไปที่การกระทำของจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้และประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวัน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจศีลธรรมของกลุ่มตาลิบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานใช้กำลังปราบปรามกลุ่มสตรีชาวอัฟกันที่ออกมาชุมนุมประท้วงในเมืองเฮรัตเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านมาตรการแต่งกายที่เข้มงวดตามข้อกำหนดของรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บมากกว่า20รายด้านองค์การแพทย์ไร้พรมแดนหรือ MSF เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจศีลธรรมจับกุมตัวชาวสตรีชาวอัฟกันรายหนึ่งที่ทำงานให้กับ MSF ที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเฮรัตเนื่องจากไม่ปฏิบัติการตามมาตรการแต่งกายของรัฐบาลซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงสถานการณ์ที่สตรีในอัฟกานิสถานยังคงเผชิญข้อจำกัดรุนแรงต่อการเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมในสังคมทางการจีนประกาศเตือนประชาชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยรุนแรงในช่วงฤดูร้อนปีนี้ซึ่งมีสาเหตุจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติฝนตกหนักและธารน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเปิดเผยว่าทะเลทรายทาคลามากันในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีนเผชิญกับอุทกภัยครั้งแรกของปีนี้เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งที่ปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเตือนว่าเหตุอุทกภัยรุนแรงในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูจะทำลายถนนทางรถไฟโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านภัยพิบัติอย่างร้ายแรงดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามคำเตือนของทางการอย่างใกล้ชิดปรับแผนการเดินทางและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A นัดแรกทีมชาติเกาหลีใต้พลิกกลับมาชนะทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก2-1เกมนี้เช็คขึ้นนำไปก่อนจากลาริสลาฟเครชี่ในนาทีที่59จากนั้นทัพโสมขาวมาได้ประตูตีเสมอจากวังอินบอมในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่80จากโอฮยอนยูประเดิม3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปเกาหลีใต้จะพบกับเม็กซิโกขณะที่เช็กจะพบกับแอฟริกาใต้ในวันที่18มิถุนายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกในคืนนี้มีแข่งขัน1คู่โดยเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียในเวลา 2:00 ตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่วาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นได้ถอนตัวออกจากทีมเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนและได้เรียกยูโตะมาชิโนะดาวยิงจากบอรุเซียมุนเช่นกลัดบากเข้ามาแทนล่าสุดเอนโดได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วโดยยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถเข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้และจะเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งสำหรับฟุตบอลโลก2026ทัพซามูไรบลูถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและตูนิเซียโดยจะลงประเดิมสนามนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าได้เรียกตัวมาโกสเซเนซีกองหลังคนใหม่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้ามาแทนที่เลโอนาร์โดบาเลดี้กองกลางจากโอลิมปิกมักเซยที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจนต้องถอนตัวไปสำหรับฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม J ร่วมกับแอลจีเรียออสเตรียและจอร์แดนโดยจะประเดิมสนามเกมแรกพบกับแอลจีเรียในวันที่17มิถุนายนนี้เวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่น2026รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทยเอาชนะหวงอยู่ซุนมือ31ของโลกจากไต้หวัน2เกมรวด 21-15 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกเอาชนะ ชาญยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาจากฮ่องกง2ต่อ0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยมือ7ของโลกจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาซึ่งในรอบแรกและรอบ3เป็นการแข่งขันประเภทโฟร์ซัมส่วนรอบ2และรอบสุดท้ายเป็นประเภทโฟบอลและนับคะแนนแบบสโตรกเพย์ทีมใดทำสกอร์ดีที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองผลปรากฏว่าคู่ของโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำสกอร์อีเวนพา70อยู่ในอันดับ16ร่วมเท่ากับเนลลี่คอร์ด้าโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันส่วนผู้นำมี3คู่นิโคบลอชเอสทรูปจากเดนมาร์กคู่กับเอมมาไดรเบิร์กจากสกอตแลนด์มิเชลจางจากจีนจับคู่กับคามิวบอยจากสหรัฐอเมริกาและไฮรานาวีดจากออสเตรเลียจับคู่กับกูลินคอจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสกอร์3อันเดอร์พา67เท่ากันพลเอกชาญชัยยศสุนทรเลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ New Sport Leader Training Camp 2026เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นนักกีฬาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาระที่แท้จริงของการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมรวมถึงให้เยาวชนได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคุณค่าของกีฬาคุณค่าของโอลิมปิกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งถือเป็นนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่ต้องการจัดโครงการนี้ให้กับสมาคมกีฬาต่างๆภายในประเทศสำหรับโครงการนี้มีเยาวชนนักกีฬาของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน28คนมีวิทยากรจากสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยจำนวน20คนและเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยอีก4คนร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: รางวัลแห่งการกระทำความดีคือความดีที่ได้กระทำเป็นคุณสมบัติแห่งบุคคลผู้กระทำความดีนั้นเสมอไปบุคคลผู้ประพฤติดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดีพูดดีและทำดีการที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพราะเหตุที่ได้ทำความดีในสาขาต่างๆย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนผู้ที่ยังไม่เริ่มคิดจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เริ่มรู้จักคิดลงมือทำและพัฒนาตนต่อเนื่องไปจนเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองและยังเป็นเครื่องกำกับใจเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการยกย่องแล้วนั้นไม่ให้ละทิ้งความดีงามในตนพร้อมเร่งเพิ่มพูนความดีให้งอกงามยิ่งขึ้นเสมอมิให้บกพร่องพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายน2560

0: เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเป็นการจัดประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการจัดประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70 ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้าด้วยลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะเป็นพาน2 ใบที่วางซ้อนกันใช้สำหรับรอง

เงินกลับมาคงได้ใบละพันหลายใบอยู่ชายหนุ่มสังเกตพัฒนาการสีสันของลูกปลามาตลอดแต่ละช่วงเวลาตอนยังเล็กพวกมันเนื้อตัวออกขาวใสราว1เดือนเริ่มเห็นสีน้ำเงินปรากฏตรงโคนหางตามมาด้วยสีขาวตรงขอบหางด้านในสีบนร่างปลาค่อยๆเข้มขึ้นแล้วก็ไล่ลามกินพื้นที่มากขึ้นทีละน้อยบางตัวเริ่มเห็นแววแล้วว่าสีสันคงสวยงามไม่ผิดพ่อหากแต่ก็มีลูกปลาอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งดูมีสีสันกระดำกระด่างสกปรกเป็นสีน้ำเงินปนดำมอมแมมขณะที่อีกส่วนแทบไม่มีสีสันอันใดเผยพาดบนตัวยังคงขาวใสเป็นส่วนใหญ่แทบไม่ต่างจากตอนยังเล็กแม้ไม่มีโรคร้ายใดๆคุกคามอีกทว่ายังคงมีลูกปลาจมตายก้นบ่อเพิ่มอยู่บ้างบ่อยครั้งพวกมันก็กัดกินกันเองหัวคลอกตัวใหญ่กว่าคาบหางคลอกตัวเล็กคาในปากว่ายไปมาราวกับรื่นเริงกับอาหารจานโปรดลูกปลาตัวใหญ่บางตัวตายเองก่อนถูกพี่น้องคลอกเดียวกันกัดแทะจนท้องโวไม่เหลืออวัยวะภายในให้เห็นแล้วก็มีอยู่บางครั้งที่เขาเห็นเขียดใบบัวตัวเขียวลงไปแหวกว่ายเล่นอยู่กับบ่อลูกปลาเขารีบกำจัดและก็หาอะไรมาปิดปากกะละมังในตอนกลางคืนแต่นั่นก็หลังจากที่ลูกปลาบางส่วนนั้นกลายเป็นอาหารอันโอชาของเจ้านักล่าจอมกระโดดสูงไปแล้ว

ราว2 เดือนผ่านไปเขาแยกลูกปลากัดตัวผู้เกือบทั้งหมดออกไปเลี้ยงเดี่ยวขั้นตอนนี้เรียกกันว่าการฟอร์มปลาการแยกลูกปลาเลี้ยงในภาชนะเพียงตัวเดียวช่วยครีบเครื่องของมันไม่ถูกตัวอื่นๆกัดจนแหว่งวิ่นอีกทั้งยังเป็นการสอนให้ปลากัดตัวผู้รู้จักหวงแหนอาณาเขตมันจะพองใส่ตัวอื่นเป็นระยะเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของภาชนะเล็กๆการพองครีบเครื่องอยู่บ่อยๆช่วยให้กระดงครีบหางและชายน้ำขยายใหญ่ดูสวยงามมีราคาชายหนุ่มใช้ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้เป็นภาชนะสำหรับฟอร์มปลาเพื่อลดต้นทุนอันไม่จำเป็นไม่มีสิ่งใดที่ชายหนุ่มทำได้มากไปกว่าอดทนรอคอยแล้วก็ดูพัฒนาการด้านสีสันของปลากัดลายธงชาติในขวดฟอร์มปลายิ่งผ่านเวลานานเข้าเขายิ่งเริ่มมองเห็นข้าวลางของความล้มเหลวรำไรลูกปลากัดวัย3 เดือนมีเพียงนับนิ้วมือได้ที่ดูคล้ายพ่อของมันนอกนั้นเป็นเพียงลูกปลากัดสีน้ำเงินกระดำกระด่างลวดลายธงชาติไม่เผยตัวบางตัวไร้ทั้งสีขาวและแดงบางตัวมีสีขาวเป็นหย่อมเล็กๆน่าเกลียดแนวตัวของสีไม่ชัดเจนและก็หยึกหยักไร้ระเบียบรูปทรงมองไม่เป็นธงไตรรงสวยงามอย่างใจเขาได้แต่วาดหวังว่าสีสันของลูกปลากัดส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในท้ายที่สุดผ่าน4 เดือนไปแล้วซึ่งว่ากันว่าสีสันของปลากัดพัฒนาเต็มที่แล้วชายหนุ่มจำเป็นต้องยอมรับกับตัวเองว่าการพ่อพันธุ์ปลากัดลายธงชาติให้ออกมามีสีสันสวยงามตามต้องการนั้นหาใช่ง่ายได้อย่างคิดก่อนหน้านี้เขาเพียงมโนนึกไปเองอย่างคนด้อยประสบการณ์ว่าลูกปลาจะเติบโตมาสวยงามเหมือนพ่อปลาแม่ปลาทั้งหมดนั้นภาพฟ้องตรงหน้าย้ำยืนยันว่าเขาเสียเวลาไปหลายเดือนโดยได้ปลากัดลายธงชาติพอดูได้เพียงไม่กี่ตัวนอกนั้นก็เป็นปลาขี้เหร่ไร้ราคาไม่มีทางขายใครได้พวกนี้ก็คือปลาตกเกรดคัดทิ้งคนเลี้ยงปลากัดส่วนใหญ่จะปล่อยปลาไร้ค่าเหล่านี้ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองให้เอาชีวิตรอดไปตามประสาหรือไม่พวกมันก็ถูกขายเหมาถุงเป็นปลาเหยื่อสำหรับเป็นอาหารของปลาใหญ่อย่างอโรวาน่าปลากัดลายธงชาติพอดูได้ในสายตาของเขามีอยู่ด้วยกันเพียง 5-6 ตัวส่วนที่เหลืออีกหลาย10 ตัวไม่มีประโยชน์จะเลี้ยงต่อไปให้เปลืองอาหาร

ิ่งที่เขาทำได้ก็คือลุ้นหวังกับลูกปลารุ่นต่อๆไปหรือว่าจะต้องเจ็ดเงินอีกสักส่วนไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่ใหม่ปลาคัดทิ้งราว 3-40 ตัวจำเป็นต้องไปเผชิญชะตากรรมของพวกมันต่อไปด้วยตัวของมันเอง

เย็นย่ำวันนั้นชายหนุ่มเทพประกาศลายธงชาติตกเกรดจากขวดฟอร์มลงไปในกระมังพลาสติกใบเล็กใช้สวิงช้อนปลาตูเมียอีกส่วนในบ่อเลี้ยงลงรวมกันสืบเท้าเดินไปยังบ่อน้ำไม่ห่างจากตัวบ้านบ่อน้ำนี้เคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งมาก่อนเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วกุ้งราคาตกแล้วก็เลี้ยงยากจนในที่สุดครอบครัวของเขาก็ได้แต่ปล่อยให้บ่อน้ำนี้รกร้างว่างเปล่าในบ่อแน่นขนาดไปด้วยพงหญ้าน้ำบางชนิดบัวบางสายพันธุ์ซึ่งไม่มีความสวยงามแตกใบรวมตัวอยู่เป็นกลุ่มๆปลาพื้นถิ่นหลายสายพันธุ์ติดมากับน้ำคราวสูบน้ำเข้ายังคงดำรงชีวิตของพวกมันจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ในบ่อน้ำนี้เทประกาศลายธงชาติตกเกรดทั้งตัวผู้ตัวเมียลงตรงชายบ่อสิ่งแรกที่เห็นคือพวกมันลอยตัวนิ่งๆอย่างสับสนกับสภาพแวดล้อมไม่คุ้นเคยทว่าเพียงอึดใจเดียวประกาศคัดทิ้งส่วนใหญ่เริ่มพองครีบกลางเหงือกว่ายรีเข้าหากันจากนั้นก็เริ่มต่อสู้รมรันกันพลวันบ้างจับคู่กัดกันเพียง2ตัวบ้างรวมกลุ่มกัดกันเป็นกลุ่มใหญ่3หรือว่า4ตัวขึ้นไปประกาศตัวผู้บางคู่งับริมฝีปากของกันและกันติดค้างแน่นิ่งราวกับจะยอมใครเคี้ยวเมื่ออีกฝ่ายดับดิ้นแล้วเท่านั้นแม้แต่ปลาตัวเมียในบ่อรวมซึ่งเคยอยู่ร่วมกันเมื่อถูกปล่อยลงน้ำใหม่ก็กลายเป็นปลาแปลกหน้าว่ายไล่กัดกันลายธงชาติเลอะเทอะดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเหล่านั้นพลั่นพลิ้วอยู่ในผืนน้ำสีหม่น

ชายหนุ่มโคลงหัวอย่างเอือมระอาดูแล้วพวกมันหาได้สำเนียกอันใดว่ายามนี้ไม่ได้อยู่ในกะละมังเลี้ยงหรือว่าขวดฟอร์มอันปลอดภัยอีกแล้วและคล้ายพวกมันไม่ได้ฉุกใจคิดเอาเสียเลยว่ากว่าจะมีชีวิตรอดจนเติบโตใหญ่เป็นประกาศโตเต็มวัยได้หาที่เรื่องง่ายสักนิดดึกคืนนั้นก่อนเข้านอนชายหนุ่มถือไฟฉายออกไปส่องดูเหล่าประกาศตรงตำแหน่งที่นำพวกมันไปปล่อยทิ้งอีกครั้งประกาศลายธงชาติคัดทิ้งพวกนั้นดูบางตาลงไปมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบางตัวแหวกว่ายหายไปทางอื่นก็เห็นประกาศหลายตัวลอยตายเป็นสีขาวซีดสภาพศพเบ้าแหว่งฉีกขาดบางตัวร่างขาดวิ่นเป็นสองท่อนเดาไม่ออกว่าพวกมันถูกตัวอะไรเล่นงานถึงตายจิงโจ้น้ำกำลังขย่มตัวยึกยักอยู่บนซากปลาพวกนั้นประกาศอีกส่วนที่เหลือพากันนอนเกยในกอหญ้ารกติดตะลิ่งพวกมันคงพยายามหลับไหลให้พ้นผ่านค่ำคืนแปลกหน้าซึ่งเพิ่งเคยพบผ่านในชีวิตทว่ามีประกาศลายธงชาติอีกบางตัวยังคงกางเหงือกพองครีบและก็ว่ายวูบก็ฉกกันพันละวันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งที่เครื่องครีบแต่ละส่วนขาดวิ่นเว้าแหว่งแทบไม่เหลือดีแล้วชายหนุ่มทอดถอนหายใจเปลี่ยนทิศของแสงไฟฉายเพื่อนำทางก้าวกลับเข้าบ้านวงไฟฉายวาดผ่านไปเห็นงูร้ายลายสีน้ำตาลบางตัวโผล่หัวจากผิวน้ำจ้องตอบแสงไฟแววยินเสียงปลาใหญ่นักล่าหุบโผงดังมาจากหย่อมความมืดตรงไหนสักแห่งในบ่อน้ำเสียงกบเขียดกลับร้องระเบงเสียงแจ้ขึ้นมาอีกครั้งคราขับเคลาด้วยเสียงนกน้ำหากินกลางคืนบางชนิดซึ่งแผดร้องก้องกังวานฟังประหลาดหูราวกับเสียงกรีดกู่ของปีศาจร้าย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในชื่อตอนว่าปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะและสำหรับในค่ำคืนนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับมหาเถรสมาคมมีมติพิเศษให้วัดทั่วไทยและในต่างแดนจัดพิธีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: มหาเถรสมาคมมีมติพิเศษให้วัดทั่วไทยและในต่างแดนจัดพิธีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเปิดโอกาสประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความอาลัยและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทั้งนี้ให้ทุกวัดจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องสักการะตามความเหมาะสมและเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมได้นอกจากนี้ให้ทุกวัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปรวมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสำคัญครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันตามกำหนดพระราชพิธีให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันพรุ่งนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
6: นายอันศิษย์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดม ที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธีด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามถวายความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าวสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 15:30 นขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางรวม10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีโดยเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านถึงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันท์ตั้งประเสริฐ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

0: ทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับข้อเสนอสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันร่างกฎหมายด้านการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและต้นแบบการบริหารจัดการมาช่วยยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับข้อเสนอสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันร่างกฎหมายด้านการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและต้นแบบการบริหารจัดการมาช่วยยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศ
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายครูสี่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพร้อมหารือเกี่ยวกับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมปี2542ที่ไม่สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจได้พิจารณาหลักการและเหตุผลแล้วเสร็จอยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นและพิจารณารายมาตราทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางลดภาระงานครูด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการด้านเอกสารและนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการอาหารแบบรวมศูนย์หรือCloud Kitchenมาใช้ตรวจสอบคุณภาพโภชนาการและการขนส่งอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูมีเวลามุ่งเน้นการสอนและดูแลนักเรียนได้มากขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขระดมสมองวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทยองค์การอนามัยโลกฉบับใหม่เน้น4เสาหลักรับมือความท้าทายสุขภาพคาดเปิดตัวฉบับสมบูรณ์ได้ต้นปีหน้าน
7: ายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกฉบับที่6พุทธศักราช2570ถึง2574โดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศสถาบันวิชาการภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านสาธารณสุขในอนาคตเบื้องต้นร่างยุทธศาสตร์ฉบับใหม่จะมุ่งเน้น4ด้านสำคัญได้แก่การผลักดันบทบาทความเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขของไทยในเวทีโลกการยกระดับสุขภาพและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ภัยพิบัติการดื้อยาต้านจุลชีพและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่จะแล้วเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2570เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นหุ้นส่วนและผู้นำด้านสาธารณสุขในระดับสากลต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศักยภาพท่าเรือระนองรับฟังข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกจังหวัด
8: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางทะเลโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้นำเสนอศักยภาพของท่าเรือระนองในฐานะประตูการค้าสำคัญฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีบทบาทเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกระหว่างประเทศรองรับการขยายตัวภาคการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท่าเรือให้มีศักยภาพรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขณะที่จังหวัดระนองและภาคเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมสะท้อนมุมมองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: Soft Power ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนภาคละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพดี

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามช่าก็มีเหมือนกันเขาก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามช่าคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

โดดเดี่ยวเดินไปตามลำพังคนเดียวร้ายแม้ใครยึดเหนี่ยวล่องลอยคว้างกลางน้ำเชี่ยวสะแรงสะ

0: คุณมากครับนนรักบ้านดอยนะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95 MHz แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟัง FM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยไทยเตรียมรับรองอนุสัญญา ILO คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มอีกสักครู่กำลังติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยไทยเตรียมรับรองอนุสัญญา ILO คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเดินหน้ายกร่างกฎหมายรองรับศึกษาออกมาตรการใหม่ดูแลสิทธิประกันสังคมคาดแรงงานไรเดอร์แตะ1ล้านคนใน 2-3 ปี
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ที่นครเจนีวาสมพันธรัสวิทย์ว่าที่ประชุมเพิ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มแล้วอยู่ระหว่างการจะทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประกอบการบังคับใช้ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ก่อตั้ง ILO มีแนวโน้มที่จะรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าวซึ่งมีหลักการสำคัญคือแรงงานแพลตฟอร์มต้องได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมเท่าเทียมกับแรงงานรูปแบบอื่นซึ่งหลังจากนี้โจทย์สำคัญของไทยคือการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการสากลโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งยกร่างกฎหมายเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์ประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนภายใน 2-3 ปีข้างหน้าทำให้จำเป็นต้องมีกลไกที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละกลุ่มยังมีความเห็นแตกต่างกันจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำมาตราใหม่รองรับแรงงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอวร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเดินหน้าสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมข้อมูลเตรียมพร้อมมาตรการ TCAS 70ลดภาระค่าสอบและค่าสมัครสอบสูงสุดกว่า 3,100 บาทศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกล่าวว่ากระทรวงได้เตรียมมาตรการ TCAS 70เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยสูงสุด 3,150 บาทต่อคนผ่านการยกเว้นค่าสอบ TCAT TPAT และ A Level สูงสุด7วิชาค่าสมัครรอบ3 Admission สูงสุด7อันดับลดค่าสมัครรอบ Portfolio ลงร้อยละ25 สำหรับนักเรียนในระบบของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศซึ่งจะช่วยเหลือนักเรียนได้มากกว่า 28,000 คนพร้อมเตรียมเปิดตัวระบบ TCAT เพื่อยืนยันตัวตนเด็กขาดแคลนในระบบได้อย่างรวดเร็วแม่นยำทันทีภายในเดือนกรกฎาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติแคนาดาเตรียมลงสนามพบทีมชาติบอสเนียคืนนี้
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ประเทศเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันทั้ง3ประเทศเจ้าภาพโดยในคืนนี้เวลา 0:30 นตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดที่โตรอนโตสเตเดียมเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาโดยจัดขึ้นภายในแนวคิดที่เกี่ยวกับการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของการรวบรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายของแคนาดาไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดคือการแสดงจากศิลปินระดับโลกนำโดยไมเคิลบูเบลและอาลานิสมอริเซตหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดจะเข้าสู่การแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติแคนาดาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียในเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ในวันพรุ่งนี้เวลา 6:30 นตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดอีกครั้งที่สนามโซไฟสเตเดียมลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาภายใต้แนวคิดถ้วยรางวัลที่เปล่งประกายและรุ่งโรจน์ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่และความอลังการระดับโลกจากนั้นในเวลา 8:00 จะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม D ระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติปารากวัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

We call these songs the oldies but the goodies.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงเคยได้ยินคำว่าความดีและความชั่วความดีก็มีความชั่วก็มีแต่ว่าถ้าหากจะถามว่าความดีนั้นตามหลักสากลมีอยู่กี่ประการเพิ่นบอกว่าความดีสากลนั้นมีอยู่พื้นฐาน5ประการคือคุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมีเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงามอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นอุปนิสัยอันดับแรกนั่นก็คือความสะอาดความสะอาดหมายถึงการปราศจากสิ่งแปลกปลอมอันจะทำให้เสียคุณภาพหากเขาบ่มีความสะอาดจะทำให้เอาผิดศีลข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์หรือการทำลายชีวิตของเพื่อนผู้อื่นต่อมาความมีระเบียบหมายถึงข้อปฏิบัติเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันถูกลำดับเป็นแถวเป็นแนวบ่ขัดขวางบ่สับสนหากเขาบ่มีความเป็นระเบียบ ก็อาจจะเอาของเขามาเป็นของเขาเอาของเขาไปเป็นของเขาก็เลยจะทำให้เกิดมีการลักเล็กขโมยน้อยฉกชิงวิ่งราวสิ่งของของคนอื่นซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองคือการลักทรัพย์ต่อมาคือความสุภาพหมายถึงความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกายทางวาจาคือเป็นปกติบ่ทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกในทางที่บ่ดีความบ่สุภาพเป็นต้นว่าแต่งกายไม่สุภาพอันนี้ก็เป็นบ่อเกิดแห่งกามรมซึ่งจะนำไปสู่การทำให้เฮาผิดศีลข้อที่3คือประพฤติผิดในกามทีนี้ต่อมาความตรงต่อเวลาหมายถึงความสามารถในการควบคุมตัวเองในการเริ่มทำหรือว่าการเลิกสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดหากบ่ตรงต่อเวลาอาจจะนำไปสู่การโกหกการพูดเท็จเพื่อหาเหตุผลต่างๆมาอ้างทำให้ผิดศีลข้อที่4คือการกล่าววาจาอันเป็นเท็จได้ทีนี้ต่อมาการมีสมาธิการมีสมาธิหมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตใจอารมณ์นั้นให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นภายในถ้าหากเขามีสมาธิมีสติกำกับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เราบ่ผิดศีลในข้อที่5สรุปแล้วก็คือว่าความดีสากลนั้นคือความสะอาดความมีระเบียบความเป็นคนมีความสุภาพความตรงต่อเวลาและการมีสมาธิจิตอันตั้งมั่นดีแล้วหรือถ้าหากว่าจะเอามาเป็นข้อวัดปฏิบัติแบบง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับในทางพระพุทธศาสนาก็หันจะได้แก่หลักของศีล5ศีล5ประการนั่นคือปานาติปาตาเวรมณีคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอทินาทานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มสุรายาเมาตลอดจนกระทั่งถึงยาเสพติดทื่อโทษเครื่องดองของเมาต่างๆอันนี้คือเว้นขาดเพราะฉะนั้นถ้าคนต้องการมีความประพฤติปฏิบัติที่งดงามซึ่งหลักเป็นเรียกกันว่าความดีก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จและการดื่มสุราเมรัยยาเสพติดทื่อโทษทุกชนิดเว้นขาดเพื่อระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราต้องมีความสะอาดบ่มีกิเลสมลทินอันใดมาปนปะคระเคล้าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขที่นี้ต่อมาความเป็นระเบียบแบบแผนตัวตนคนเฮาทำมาอย่างก่อให้มีระเบียบให้มีระเบียบที่ชัดเจนแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในจองเฮาจะถือเป็นระเบียบยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาและทีนี้ต่อมามีความสุภาพความสุภาพคือกายวาจาใจแสดงออกมาอย่างงดงามสุภาพกายสุภาพใจต่อมาตรงต่อเวลาคือมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าทรยศคดโกงตั้งแต่ตัวเองเป็นต้นไปอย่าทรยศต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่าทรยศต่อคนอื่นซื่อสัตย์ต่อคนอื่นทีนี้ต่อมาการมีสมาธิทำอย่างก็ตามต้องมีจิตอันตั้งมั่นมีจิตอันมั่นคงทีนี้หากจะถามว่าคำว่าความดีความชั่วนั้นเขาเอาอย่างมาตัดสินหรือคำว่ากรรมดีกรรมชั่ว อันดับแรกเข้ามาฟังกันเรื่องคำว่ากรรมเหรอก่อนกรรมกรรมหรือว่าถ้าสะกดตามภาษาบาลีก็กไก่มหันต์อากาศมมมมกรันกรรมะกรรมะคือคำว่าการกระทำเป็นคำกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีหรือชั่วต่อเมื่อใดเฮาได้ทำการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหากเป็นการกระทำที่ดีเปิ้นก็เรียกกันว่ากุศลกรรมพ่องสุจริตธรรมพ่องบุญพ่องภาษาไทยเรียกรวมๆว่าทำความดีหากเป็นการกระทำที่บดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมพ่องทุจริตกรรมพ่องบาปพ่องภาษาไทยเรียกรวมๆว่าทำความชั่วท่านผู้รู้จริงได้เมตตาให้เกณฑ์การตัดสินกรรมดีกรรมชั่วไว้ว่า 1. กรรมดีคือการกระทำใดๆเมื่อทำแล้วทำให้ตัวเฮาผู้ทำกรรมนั้นไม่เดือดร้อนใจในภายหลังมีใจสดชื่นเบิกบานเสวยผลของการกระทำอยู่การกระทำนั้นย่อมเป็นกรรมดีตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนกรรมชั่วคือการกระทำใดๆเมื่อทำแล้วทำให้ผู้ทำนั้นต้องเดือดร้อนใจในภายหลังอีกทั้งมีน้ำตานองหน้าเสวยผลของการกระทำอยู่การกระทำนั้นถือว่าเป็นกรรมชั่วทำไปแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนตัวเฮาก็เดือดร้อนการให้ผลของกรรมกรรมะคือการกระทำทุกการกระทำเมื่อทำแล้วย่อมมีผลของการกระทำเกิดขึ้นเฮาเรียกผลของการกระทำนี้ว่าวิบากมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกัน 1. ผลกรรมชั้นในเป็นผลกรรมทางใจโดยตรงคือให้ผลในทางความรู้สึกนึกคิดถ้าทำกรรมดีก็ให้ผลเป็นความดีรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เรียกกันว่าบุญถ้าทำกรรมชั่วก็ให้ผลเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ชั่วเรียกกันว่าบาปความรู้สึกนึกคิดบอกว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็จะเป็นวิบากตกค้างอยู่ในใจในรูปของความเคยต่อความรู้สึกนึกคิดทำนองนั้นซึ่งเมื่อทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็จะสะสมจากการเคยเป็นการคุ้นเมื่อคุ้นบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นชินสุดท้ายก็เป็นผลทางกายและใจที่ลึกลงไปเหมือนกับหนึ่งเป็นพลังแม่เล็กก้อนใหญ่คือเป็นนิสัยอนุสัยอุปนิสัยและวาสนาของผู้นั้นถ้าความคุ้นชินต่อความดีชนิดใดนักก็กลายเป็นนิสัยดีด้านนั้นๆเป็นต้นว่าบางคนมีนิสัยชอบทำบุญตักบาตรมีนิสัยชอบปล่อยสัตว์รักษาศีลฟังเทศฝึกเจริญสติสมาธินิสัยเหล่านี้ถ้าสะสมเข้มข้นต่อเนื่องยาวนานก็จะกลายเป็นผลตั้งใจที่ลึกที่สุดมีพลังนักที่สุดที่เป็นเรียกกันว่าบารมีซึ่งเป็นผลของความดีที่มั่นคงความชั่วใดๆไปตัดรอนสั่นคลอนมาได้มีอำนาจในการตัดรอนความชั่วได้อย่างเด็ดขาดนี่เรียกกันว่าผลกรรมชั้นในแต่ว่าถ้าคุ้นชินต่อความชั่วชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะกลายเป็นคนเลวชนิดนั้นตั้งแต่มีนิสัยขี้ขโมยนิสัยเจ้าชู้นิสัยขี้เล่านิสัยเหล่านี้จะสะสมเป็นพลังใจด้านลบที่เข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นสันดานเป็นอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเป็นวาสนาที่ไม่ดีต่อไปประการต่อมาผลกรรมชั้นนอกเป็นผลกรรมตามรูปธรรมคือทำให้ผู้ทำกรรมนั้นได้รับสิ่งที่ดีและไม่ดีที่ดีคือได้ลาภยศสรรเสริญสุขที่บดีคือได้ความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายมีความทุกข์ตึงกายและใจการให้ผลของกรรมชั้นในนั้นย่อมได้รับทันทีหลังจากทำกรรมนั้นสิ้นสุดลงคือทำดีก็ได้บุญทันทีทำชั่วก็ได้บาปทันทีทั้งบุญและบาปที่สะสมไว้ต่างก็รอจังหวะส่งผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นแรงบุญบาปนั้นๆสารผลของกรรมชั้นนอกจะส่งผลเร็วหรือส่งผลช้าประการใดก็ขึ้นกับองค์ประกอบที่ ค่อนข้างสลับซับซ้อน4ประการคือคติอุปธิกาละและกัปปโยคะซึ่งต้องฝึกสติสัมปชัญญะเฮิ่นนักจึงจะเข้าใจได้ชัดเจนโดยเหตุที่กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติบ่มีการประกาศบังคับใจเจ้าโลกส่วนใหญ่จึงบ่ฮู้แม้ฮู้ก็บ่เจื่อโอกาสที่คนทั้งโลกจะทำชั่วจึงมีนักอุปมาเหมือนกับว่าคนถลำไปทำความชั่วมีจำนวนนักเท่ากับคนงัวส่วนคนทำความดีมีประมาณเท่ากับเข่างัวแล้วก็งัวแต่ละตัวมีเข่าเพียงสองข้างคนนั้นนับจำนวนบ่ไหวเปิ้นบอกว่าคนชั่วนั้นนะเต้าขนของงัวคนดีเต้าเขาของงัวพ่อจะอ้ำโลกตั้งโลกจึงกลายเป็นโลกของความทุกข์จะหวังความสุขใดๆย่อมมีน้อยแต่ถึงโอกาสเป็นสุขจะมีน้อยหากว่าแต่ละคนต่างร่วมใจกันชักชวนเชื้อเชิญเพื่อกำลังใจกันทำความดีพร้อมๆกันไปทั่วทั้งโลกโลกของเราก็จะกลายเป็นสวรรค์บนดินได้โดยต่างคนต่างเริ่มจากการเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานอาบน้ำฟังธรรมและค้นคว้าหาความรู้จากตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเข้าอกเข้าใจถูกต้องในเรื่องกฎแห่งกรรมที่ท่านผู้รู้ได้มอบไว้เป็นมรดกไว้เฮ้อตั้งใจฝึกเพิ่มพูนสติสัพพัญญะด้วยตัวเองเป็นนิจสินผ่านการเจริญสมาธิภาวนาในกิจวัตรประจำวันทำเป็นประจำจนกลายเป็นกรณียกิจเฮ้อมีสติสัพพัญญะอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในโลกนี้ได้แบบไม่ยากและก็ทำได้ด้วยความมั่นใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนดีงามด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาและใจอย่างนี้ย่อมสามารถหันช่องทางในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสมบูรณ์แล้วก็มีหลักฐานยิ่งกว่าชาวโลกทั่วไปได้การที่ผู้ปกครองตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ทำความสะอาดจัดระเบียบอย่างถูกวิธีทำทันทีเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานละความชั่วในเบื้องต้นที่สำคัญคือเป็นการฝึกลูกหลานให้ไม่มักง่ายซึ่งถือเป็นการทำความดีขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนอกเหนือจากความดีแล้วมีแหมอย่างหนึ่งก็คือความจริงความจริงในโลกนี้ที่น่าตระหนกตกใจและถูกมองข้ามมีหลายประการประการที่หนึ่งเปิ้นบอกว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริงอะไรเลยทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หลังจากเกิดแล้วทั้งนั้นสิ่งที่เรียนรู้ภายหลังแต่ละอย่างก็อาจจะมีทั้งรู้ผิดและรู้ถูกแม้รู้ถูกก็อาจจะรู้ไม่ครบรู้ไม่ลึกตัวอย่างความไม่รู้ที่ค้างคาใจทุกคนก็คือว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมก่อนเกิดเรามาจากไหนเฮาจะตายเมื่อใดตายแล้วเฮาจะไปไหนที่สำคัญที่สุดคือเกิดมาทำไมเพราะเป็นเหตุทำให้เฮาขาดความมั่นใจในตัวเองแม้คณะทำความดีเพราะบ่ฮู้แน่ชัดว่าดีไม่ดีตัดสินอย่างไรเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดผลร้ายติดตามตัวมามันจะเป็นอย่างไรกันแน่ผลนี้มันจะทำให้เราทุกข์หรือว่าทำให้เรามีความสุขนอกจากไม่รู้อะไรจริงคนส่วนใหญ่ยังไม่พยายามหาคำตอบพ่อบอกหูว่าจะต้องหูไปทำไมตลอดชีวิตแต่ละคนจริงทำความผิดทำพลาดคือตนเองและคนอื่นต้องเดือดร้อนเสมอเป็นเหตุที่มนุษย์มีความกลัวฝังลึกอยู่ในใจแล้วก็กลายเป็นโรคกลัวนานาชนิดติดตามตัวมาซึ่งโรคกลัวที่นักหนาสาหัสที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้ก็คือโรคแห่งการกลัวความตายทีนี้ต่อมาความจริงที่น่าตระหนกตกใจประจำโลกที่ถูกมองข้ามไปประการที่สองทุกคนเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ เฮาฮู้ได้จากอาการของทารกที่แรกเกิดทันทีที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาไม่มีทารกคนใดที่หัวเราะหรือยิ้มเกิดออกมาแรกเริ่มนั้นมีแต่เสียงร้องไห้จ้าดังลั่นสนั่นไปทั่วห้องคลอดราวกับว่าต้องการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าข้าพเจ้าเกิดมาพร้อมกับความทุกข์คือเริ่มเป็นทุกข์อันมาจากการเกิดโดยเกิดมาพร้อมกับโรคประจำกาย6ประการโรคประจำใจ6ประการโรคประจำกายนี้แม้หมอเทวดาก็รักษาไม่หายทุกคนต้องเกิดและตายพร้อมกับมันซึ่งได้แก่1โรคคือความหนาว2โรคคือความร้อน3โรคหิว4โรคกระหาย5โรคปวดหนัก6โรคปวดเบาไปห้องน้ำไปย้ายหนักย้ายเบาอย่างนี้ก็ถือเป็นโรคโรคประจำใจ3ประการได้แก่โรคคือโลภะความโลภแล้วก็2โรคคือโทสะความโกรธ3โรคคือโมหะความหลงซึ่งฝังติดอยู่ในใจของเฮาตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามถ้าเฮาขาดสติโรคประจำใจ3ประการนี้จะคอยบีบคั้นทำเมื่อเราต้องทำกรรมชั่วต่างๆหนักพ่องเบาพ่องซึ่งหากพิจารณาอย่างท่องแท้แล้วจะหันได้ว่าโรคประจำกาย6ประการโรคประจำใจ3ประการนี้เป็นต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่างๆในโลกนี้ทันทีที่ทารกคลอดจากครรภ์มารดาโรคประจำกาย6ข้อจะบังคับให้ทารกต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคปวดหนักปวดเบาจากการคับของเสียออกจากร่างกายและยังมีปัจจัย4มารองรับได้แก่1อาหารและน้ำเพื่อป้องกันความหิวและความกระหายจะกำเริบขึ้นมาประการต่อมาต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มประการต่อมาต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนประการต่อมาต้องการยารักษาโรคเพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆที่พร้อมจะกุ้มรุมเข้ามาทำร้ายซึ่งทารกย่อมหาปัจจัยด้วยตัวเองบ่ได้ต้องอาศัยพ่อแม่ผู้ปกครองตระเตรียมไว้ให้หากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยปฏิบัติผิดต่อโรคประจำกาย6ประการของลูกน้อยเป็นประจำกว่าลูกจะโตก็ย่อมเกิดโรคมาเป็นโรคทางกายนานาชนิดติดตามตัวมาถึงโรคเก่าโรคใหม่รวมกันเข้าย่อมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพนี้จะบีบคั้นครอบครัวให้ต้องมีก้ามีภาระใจจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเราก็มีภาระหนักอยู่แล้วเมื่อขาดแคลนก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดปัญหาความยากจนย่อมก่อให้เกิดโรคในครัวเรือนและในสังคมติดตามตัวมาจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆของหลายๆประเทศทั่วโลกเมื่อเกิดความขาดแคลนความหันแก่ตัวย่อมเกิดขึ้นแม้เป็นละอ่อนน้อยก็พร้อมที่จะหวงบ่อยากจะแบ่งปันอันอย่างหื้อไผแม้ขนมนมเนยขอนเล่นเล็กๆน้อยๆก็บ่อยากจะแบ่งกับพี่กับน้องเมื่อเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็มีปัญหาสุขภาพปัญหาขาดแคลนทรัพย์สินเงินทองตลอดจนกระทั่งทรัพยากรทางธรรมชาติรวมทั้งปัญหาเรื่องความห่วงสิ่งของเก่าอยากได้สิ่งของใหม่ย่อมบีบบังคับใจให้เฮาแวบออกนอกร่างกายเพื่อจะไปแสวงหาปัจจัย4และสิ่งของต่างๆที่ตัวเองปรารถนาอยากได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากที่บ่ฮู้จบแม้ในสิ่งของที่บ่ใจของของตนคือโรคโลภะคือความโลภบังเกิดขึ้นกำเริบขึ้นมาซึ่งก็ได้มาพ่องบ่ได้พ่องถ้าบ่ได้ก็คัดเคืองใจคือว่าโรคโทสะกำเริบถ้าได้สิ่งของที่ถูกใจมาแล้วก็เกิดโรคโมหะกำเริบคือหลงโง่ว่าสิ่งที่ได้มาแล้วนั้นจะอยู่กับเราเหมือนแต่ต้องผิดหวังเพ พราะสิ่งของต่างๆที่ได้มานั้นเป็นธรรมชาติว่าทุกสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ได้ชั่วคราวเมื่อถึงวาระสุดท้ายก็แตกดับไปใจจึงก็เป็นทุกข์ชนิดใหม่ก็คือเกิดทุกข์เพราะความพลัดพรากจากของรักของชอบใจต่างนั้นใจถูกบังคับเพราะความอยากได้ใหม่แหมความวนเวียนเป็นทุกข์ตึงตังกายและตังใจอย่างนี้ก่อให้เกิดทุกข์บ่ฮู้จบฮู้สิ้นตลอดชีวิตกลายเป็นว่าตลอดชีวิตของผู้คนทั้งโลกมีแต่ความทุกข์บ่ฮู้จบตั้งแต่ทุกข์จากการคลอดทุกข์จากโรคประจำกายทุกข์จากการเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติถ้าบ่ได้ก็ทุกข์เพราะเสียใจได้มาบ่เมินมานานก็ทุกข์เพราะว่าพลัดพรากถ้าหากว่าพบกับสิ่งที่บ่ถูกใจก็เป็นทุกข์เพราะความขัดใจแม้ถึงคราวตายก็เป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือทุกข์เพราะบ่ฮู้ว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะว่าคนทั่วไปหากว่าบ่ได้ฟังธรรมจากท่านผู้รู้จริงย่อมขาดสติสัมปชัญญะถูกโลกโมหะคือความหลงท่วมทับใจจนกระทั่งเสียชีวิตโรคประจำใจ3ประการที่ฝังอยู่ในใจนี้ตั้งแต่เกิดมายังบ่จบเถื่อยังมักหม่มอยู่ในใจหนาแน่นยิ่งขึ้นและฝังลึกในใจติดตามตอยไปในชาติหน้าแห่งตอยความจริงที่น่าตระหนกประจำโลกนี้และก็ถูกมองข้ามประการที่3คือทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสกปรกไม่มีทารกคนไหนที่เพิ่งคลอดออกมาแล้วเนื้อตัวสะอาดบ่เปื้อนเลือดบ่เปื้อนน้ำเหลืองบ่เปื้อนเมือกจากครรภ์มารดาที่มีท่วมตัวตั้งแต่หัวจรดฝ่าเท้าและนับแต่วินาทีที่คลอดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งเติบใหญ่จนกระทั่งตลอดชีวิตมนุษย์ก็มีแต่สิ่งสกปรกไหลออกจากทวารตั้งเก้าของตัวเองไม่ว่างเว้นแม้แต่นาทีเดียวบอกว่าสิ่งนั้นออกมาจะเป็นลมหายใจเป็นของเหลวน้ำหมูกน้ำลายเหงื่อปัสสาวะจะเป็นของแข็งเป็นต้นว่าขี้ใครขี้ตาอย่างนี้ล้วนสกปรกทั้งสิ้นและสุดสกปรกส่งท้ายชีวิตของแต่ละคนก็คือร่างกายของเราถ้าปล่อยไว้เมื่อเสี่ยงชีวิตไปก็รังแต่จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นจึงต้องตกเป็นภาระให้คนภายหลังต้องจัดการให้สะอาดเรียบร้อยต่อไปดังท่านผู้รู้จริงได้กล่าวไว้ว่ากายของเราทุกคนต่างเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยเล็กๆแค่กระต๊อบกลางนาหรือว่าปราสาทราชวังใหญ่โตรวมถึงยารักษาโรคทุกชนิดซึ่งเดิมนั้นแสนสะอาดปานใดก็ตามถ้ามาถูกต้องกับร่างกายของเราเข้าก็ย่อมสกปรกเปื้อนเปื้อนน่าเกลียดอย่างยิ่งเหมือนกันหมดบ่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเหตุนี้ถ้าไผเกิดมาแล้วแม้ไม่ทำความชั่วใดๆเลยแต่ไม่ตั้งใจความดีให้สุดชีวิตของตนย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนที่เรียกกันว่าเป็นขยะเป็นคนรกโลกอยู่นั่นเองถ้าหากว่าภัยเพลสติงุดงิดกับความสกปรกที่เกิดจากตัวเองแล้วแต่ไม่พยายามฝึกฝนตนเองเพื่อหูจักทำความสะอาดจัดระเบียบร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนควบคุมกำจัดความสกปรกที่ออกมาจากร่างกายตัวเองให้ถูกวิธีมีนิสัยมักง่ายชอบโยนภาระการทำความสะอาดการจัดระเบียบเพื่อคนอื่นทำเต็มเอาแต่งุดงิดขาดความรับผิดชอบก็จะเป็นคนสกปรกทั้งกายและใจความชั่วอื่นๆก็จะติดตามตัวมาและกลายเป็นผู้เพาะปัญหาสังคมและก็ปัญหาเศรษฐกิจและทำให้ระบาดไปอย่างบ่ฮู้จบแก่ผู้คนตลอดทั้งโลกตรงกันข้ามถ้าหากว่าแม่เฮาเองบ่ได้มีอำนาจวาสนาพิเศษใดๆแต่ตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมตนเพื่อสามารถป้องกันกำจัดความสกปรกจากร่างกายให้ลดลงทำความสะอาดจัดระเบียบทั้งร่างกายจัดระเบียบสิ่งของให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะความสกปรกนั้นๆก็จัดว่าเป็นความดีได้ในระดับหนึ่ง เพราะว่าทั้งโลกยังไม่สะอาดแต่ก็ไม่ได้ดีสกปรกก็เพราะเราสะอาดก็เพราะเราถ้าหากเขาตั้งใจจวนคนรอบข้างให้ช่วยกันทำความสะอาดจัดระเบียบถึงร่างกายสิ่งของต่างๆอย่างเดียวกันร่วมใจกันชักชวนกันต่อๆกันไปวันหนึ่งโลกทั้งโลกก็อาจจะสะอาดได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือของมนุษย์โดยไม่ยากจนเกินไปทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าความจริงที่น่าตระหนกตกใจในโลกนี้ประการที่สี่ประการที่สี่ก็คือว่าสัตว์โลกตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทันทีที่เกิดมาทุกชีวิตต่างตกเป็นนักโทษรอการประหารของโลกตกอยู่ภายใต้กฎเหล็กที่ไม่เคยติดประกาศให้ใครรับรู้นั่นคือกฎแห่งกรรมกฎนี้มีอำนาจครอบคลุมไปทั้งโลกภัยๆก็ปฏิเสธมาได้เป็นเสมือนดังกฎหมายร้ายแรงที่คอยจ้องแทงเชือดเฉือนผู้คนทั้งโลกอยู่เบื้องหลังต้องรอให้ท่านผู้รู้ผู้หันความจริงทุกสรรพสิ่งด้วยญาณทัศนะคือความสว่างภายในจากการเจริญสมาธิอย่างยิ่งยวดของเปิ้นค้นพบแล้วนำมาประกาศเจ้าโลกจึงหูได้ซึ่งตลอดยุคสมัยของท่านเองก็บ่สามารถประกาศให้ทราบฮือเฮาฮู้ด้วยกันทั่วโลกครั้นการเวลาผ่านไปเจ้าโลกต่างหลายก็หลงลืมกฎแห่งกรรมที่ค้นพบได้โดยยากนี้ต้องรอแหมนานนับอสงไขยลายแสนมหากัปท่านผู้รู้จริงองค์ใหม่จึงจะมาค้นพบและประกาศให้เจ้าโลกได้รับทราบถึงอัตธรรมกรรมสั่งสอนแหมต่อไปสาเหตุที่เรียกว่าทุกคนต้องเป็นนักโทษรอการประหารของโลกเขานี้ก็เพราะว่าหนึ่งทุกคนในโลกเมื่อเกิดมาแล้วย่อมออกไปจากโลกนี้ไม่ได้ต่างต้องตายในคุกคือตายในโลกนี้แม้มีบางคนอาจจะเล็ดลอดออกไปถึงดวงจันทร์ไปถึงดาวต่างๆได้แต่ดวงจันทร์ก็เพียงแค่คุกอันเป็นบริวารของโลกสุดท้ายคนเหล่านั้นก็ต้องกลับมาเสียชีวิตในโลกสองเนื่องจากทุกคนต่างรู้ว่าตนเองถึงอย่างไรวันหนึ่งก็ต้องตายคือต้องถูกประหารชีวิตแน่นอนเพียงแต่ไม่รู้วันตายจึงกลายเป็นนักโทษรอประหารตกอยู่ในความหวาดกลัวตกอยู่ในความเกรงกลัวต่อความตายตลอดชีวิตประการที่สามกฎแห่งกรรมได้ตราไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บ่มีการอธิบายขยายใจความอันใดทั้งสิ้นท่านผู้รู้จริงจึงได้เมตตาขยายความให้ฟังว่ากรรมแปลว่าการกระทำซึ่งมีความหมายสามประการได้แก่หนึ่งกรรมเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตนาคือตั้งใจทำสองกรรมเป็นการกระทำของคนที่ยังมีกิเลสคือคนที่ยังมีโรคประจำใจได้แก่โลภะโทสะโมหะถ้าหมดกิเลสแล้วก็เช่นเดียวกันกับท่านผู้รู้จริงการกระทำของท่านก็ล้วนไม่เป็นกรรมแต่เป็นเพียงกริยาอาการเท่านั้น 3.3 กรรมเป็นการกระทำที่ยังมีการให้ผลต่อไปแหมหลังจากเสร็จการกระทำนั้นแล้วโดยคนเฮากระทำกรรมได้อยู่3ทางทางกายกรรมคือใจมือเท้าอวัยวะอย่างอื่นเรียกว่ากายกรรมทางวาจาคือการพูดเรียกกันว่าวจีกรรมทางใจคือความคิดเรียกกันว่ามโนกรรมความไม่รู้ที่ค้างคาใจเราทุกคนก็คือเราไม่รู้ว่าเราคือใครก่อนที่เราจะมาเกิดนั้นเรามาจากไหนเฮาตายจากโลกนี้แล้วเฮาจะไปอยู่ที่ใดและเฮาจะตายเมื่อใดที่สำคัญที่สุดคือไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะเฮาไม่รู้จริงในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุทำให้ขาดความมั่นใจในตนเองแม้เราจะทำความดีเพียงใดก็ตามความมั่นใจของเรานั้นก็อาจจะบ่มีพร้อมเถื่อทำให้เราเกิดเวมติกังขาสงสัยต่างๆนานาทำให้ชีวิตของมนุษย์คนเราต้องพลาดโอกาสแห่งการทำดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายความจริงที่โลกต่างหลายต่างปวงจะต้องรับรู้ เราเองก็จะต้องรับรู้มี4อย่าง4ประการเพราะฉะนั้นหมู่เราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้พบได้ชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันวันนี้หากว่าชีวิตของเรานั้นต้องการความสุขกายสบายใจทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ที่เราอยู่อาศัยมาทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนสกปรกโรคโลกของเราเราก็ต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปสู่ทางที่ดีที่งามหนทางที่ชอบประกอบด้วยบุญด้วยกุศลจึงจะถือได้ว่าทำความดีได้ถึงพร้อมบ่เจว่าจะดีเฉพาะบางอย่างบางประการดีเฉพาะวันนี้วันพุธความดีนั้นจะต้องดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจตลอดจนกระทั่งถึงความดีนั้นจะต้องดีไปตลอดรอดฝั่งบ่ว่าจะอยู่เมื่อใดเวลาใดก็ต้องมีความดีกำกับตัวตนคนเฮาอยู่โดยตลอดอันนี้จึงจะเรียกกันว่าความดีแท้เฮ่อหมู่เฮาตั้งหลายตั้งปวงพึงระลึกนึกใจอยู่ตลอดเวลาว่าความจริงตั้งหลายตั้งปวงที่หมู่เฮานั้นได้เกิดมาแล้วบางทีบางครั้งเฮาบ่ฮู้ความจริงเตื้อแต่เมื่อเฮารู้ความจริงแล้วว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริงอะไรเลยทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หลังจากที่เราเกิดแล้วทั้งสิ้นประการต่อมาทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสกปรกประการต่อมามนุษย์คนเราตั้งหลายตั้งปวงนั้นตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทันทีที่เราเกิดมาแล้วทุกคนต่างตกเป็นนักโทษรอการประหารในโลกใบนี้อันนี้ละ4ข้อ4อย่างญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงต้องคิดพิจารณาให้ดีเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นคนระลึกนึกถึงเรื่องราวแห่งความจริงแล้วว่ามนุษย์บ่สามารถจะปลีกหนีจากอำนาจกฎแห่งกรรมไปได้มนุษย์ต้องพยายามตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์พุทธพ่องกายและวาจาใจของเราต้องประพฤติอยู่ตามหลักกุศลกรรมบท10ประการกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อใจของเรานั้นต้องไม่พยาบาทไม่ปองร้ายท่านผู้อื่นบัลโลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นมหันพิษจากตำนองกลองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ทางพระเพิ่นเรียกกันว่ากุศลกรรมบท10ประการกุศลกรรมบท10ประการนี้จะส่งผลดลบันดาลให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะเราทำดีหรอกคนทำดีก็ย่อมจะได้ดีคนทำชั่วก็ย่อมจะได้ชั่วอันนี้อาตมาภาพอู้มาตลอดอาตมาภาพนำเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้ให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังมาโดยตลอดของเราตั้งอกตั้งใจจำเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของหมู่เราเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปถ้าชีวิตประจำวันของเราเป็นชีวิตที่งดงามเป็นชีวิตที่เฮาตั้นต่างหลายสามารถจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาตลอดจนกระทั่งถึงสามารถจะต่อสู้กับอำนาจกิเลสฝ่ายต่ำที่มีอยู่ในจิตในใจของเฮาเฮาถือได้ว่าเราเป็นผู้ชนะอาตมาภาพชี้แจงแสดงให้ฟังไว้อย่างนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพเคยเล่าเรื่องประวัติของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์เพื่อท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังว่าคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นท่านเป็นบุตรของนางสารวดีหญิงนครโสเพณีคนหนึ่งแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วเป็นพ่อชายอย่างนั้นนางสารวดีหันว่าบ่มีประโยชน์อันใดเลย ก็เลยสั่งให้คนรับใช้เอาทารกนั้นไปทิ้งไว้ที่บริเวณใกล้กับประตูเมืองบังเอิญก็ปรากฏว่ามีเจ้าชายอภัยราชกุมารโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จพระดำเนินผ่านมาแล้วก็มาปะเข้าก็เลยรับเอาทารกคนนั้นไปเลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่าชีวกโกมารพัทเพราะคำว่าชีวกนั้นมาจากคำว่าพระองค์ถามมหาดเล็กว่าไปดูซิว่าทารกคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมมหาดเล็กกลับมากราบทูลว่าชีวกะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เลยได้เป็นชื่อของคุณหมอชีวกตั้งแต่น้อยมาและคำว่าโกมารพัทนั้นแปลว่ากุมารผู้ได้รับการเลี้ยงดูประดุจดังพระราชโอรสของพระราชาอันนี้เฮาฮู้ว่าเจ้าชายอภัยนั้นเป็นป้อบุญธรรมของคุณหมอชีวกโกมารพัทแต่ว่าน้อยคนนักที่จะฮู้จักประวัติของเจ้าชายอภัยทีนี้ก็เปิ้นบอกว่ายังมีเรื่องราวบันทึกไว้สามารถค้นหาเทียบเคียงได้อยู่อย่างหนึ่งว่าเจ้าชายอภัยนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและนางปฐุมวดีนางปฐุมวดีนั้นเป็นไผนางปฐุมวดีนั้นเป็นหญิงนครโสเพณีแห่งเมืองอุเชนีแคว้นอวันตีเปิ้นว่าเมืองอุเชนีแคว้นอวันตีนี้เป็นเมืองแรกที่เป็นต้นคิดทำให้เกิดหญิงนครโสเพณีขึ้นมาโดยเลือกเอาสาวงามที่มีความฉลาดในศิลปะการฟ้อนรำเอามาไว้บำเรอเพื่อแก่บรรดาสุภาพบุรุษต่างหลายโดยเฉพาะเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้ทรงเกียรติมีการจ้างรางวัลได้รับพระราชทานมาเป็นพิเศษข่าวที่ว่าหญิงนครโสเพณีแห่งแคว้นอวันตีนั้นสวยสดงดงามนักข่าวนี้ลือจาผ่ากฏไปถึงเมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารราชากษัตริย์ผู้ครองเมืองราชคฤห์สนใจอยากจะพบจะหันจึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองโดยความช่วยเหลือของท่านปุโรหิตแห่งเมืองราชคฤห์ก็ทำให้พระองค์ท่านได้ปะกับหญิงนครโสเพณีจากเมืองอุเชนีผู้ชื่อว่าปฐุมวดีและได้อภิรมย์ชมชื่นอยู่กินรับนอนด้วยกันหลายต่อหลายครั้งทีนี้วันหนึ่งก่อนที่พระราชาจะเสด็จกลับเมืองนั้นได้ประทานพระธรรมรงค์คือแหวนวงหนึ่งซึ่งมีค่าควรเมืองยิ่งนักแล้วก็หลังจากมอบให้แก่นางปฐุมวดีแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังเมืองราชคฤห์โดยบ่มีความรู้สึกนึกคิดว่าอันยังจะติดตามตัวมาปรากฏว่าหลังจากที่พระองค์จากไปแล้วนางปฐุมวดีหญิงนครโสเพณีผู้นี้ก็ได้ตั้งท้องปามานขึ้นมาและได้ฮือกำเนิดละอ่อนน้อยคนหนึ่งละอ่อนน้อยคนนี้เป็นลูกของนางปฐุมวดีนางปฐุมวดีก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีครั้นเมื่อกุมารน้อยคนนี้อายุได้7 ขวบแล้วนางปฐุมวดีก็ฮือคนรับใช้ปาเอาละอ่อนน้อยคนนี้ไปส่งยังราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งเมืองนครราชคฤห์พร้อมกับมอบแหวนวงหนึ่งให้ลูกเบาเอาไปแสดงแก่พระเจ้าพิมพิสารราชาพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้ครองเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชนั้นเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระธรรมรงค์คือแหวนที่พระองค์ท่านทรงสวมมาอยู่ตลอดและกับประทานให้แก่นางปฐุมวดีพระองค์ท่านก็จำพระธรรมวรงค์นี้ได้จากนั้นก็ได้ทรงมีพระราชปุจฉาสอบถามด้วยความว่ากุมารน้อยคนนี้ได้แหวนมาจากแม่ของตัวเองผู้มีนามว่านางปฐุมวดีหญิงนครโสเพณีแห่งเมืองอุเชนีแคว้นอวันตีพระองค์ท่านจึงยอมรับว่ากุมารน้อยคนนั้นแท้ที่จริงก็คือพระราชโอรสของพระองค์เองที่ประสูติแต่นางปฐุมวดีหญิงนครโสเพณีนั่นเองหลังจากรับเอาละอ่อนน้อยคนนี้มาเป็นราชโอรสแล้วก็ตั้งพระนามว่าอภัยราชกุมาร ท่านอภัยราชกุมารเจริญเติบโตมาในพระราชสำนักปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถในการรบทัพจับศึกเป็นอย่างดีจนกระทั่งครั้งหนึ่งเกิดกบฏขึ้นที่ชายแดนแห่งแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้เป็นพระราชบิดาก็ส่งเจ้าชายอภัยราชกุมารไปปราบปรามข้าศึกนั้นจนราบคาบมีความดีความชอบเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้เป็นพระราชบิดาได้พระราชทานหญิงนักฟ้อนอันงดงามเอาไว้บำรุงบำเรอความสุขให้แก่ท่านพระอภัยราชกุมารแต่ท่านอภัยราชกุมารก็มีความสุขอยู่กับหญิงคนนี้ได้ประเมินมานานต้องเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อนางได้สิ้นชีวิตลงอันนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของชีวิตแห่งเจ้าชายอภัยราชกุมารกันเดียวอาตมาภาพจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเพราะเหตุผลอันใดทำไมให้เจ้าชายอภัยราชกุมารมีหัวเลี้ยวหัวต่อในจุดนี้คือเขาจะต้องปิ๊กไปศึกษาประวัติของเจ้าชายอภัยแห่งกรรมหนึ่งว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นเจ้าชายอภัยราชกุมารเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วได้ไปเป็นศิษย์เคารพนับถือนิคนนาตบดหรือท่านศาสดามหาวีระของพวกศาสนาเชนท่านได้ศึกษาเล่าเรียนเอาคำสอนของนิคนนาตบดจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งด้วยความที่ท่านมีความรู้มีความสามารถนักก็เลยอยากจะทดลองวิชาของตัวเองกับพระพุทธเจ้าว่าเฮาก็มีวิชาความรู้คนหนึ่งจะลองไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าดูว่าพระพุทธเจ้าจะตอบปัญหาของเฮาได้ก่อปัญหานั่นก็คือว่าจะถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดคำที่มาเป็นที่ชอบใจของคนอื่นพ่องก่อนถ้าพระองค์ตัดตอบว่าเคยก็จะถามลูกต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะวิเศษไปกว่าสามัญชนคนธรรมดาอย่างใดในเมื่อสามัญชนคนธรรมดาก็อู้กรรมที่บ่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระพุทธเจ้าก็เกยอู้กรรมที่บ่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นเหมือนกันเพราะอันก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ากับคนธรรมดาก็มีฐานะเท่าเดียวกันแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าไม่เคยตัดอย่างนั้นอภัยราชกุมารก็จะถามต่อไปว่าอ้าวแล้วทำไมพระเทวทัตถึงโกรธพระพุทธองค์ล่ะบัจเจเกิดจากการที่พระพุทธองค์ใช้พระวาจาแบบรุนแรงกับพระเทวทัตทำให้พระเทวทัตบ่ชอบใจพระองค์ใช่หรือไม่เมื่อโดนรุกในด้านปัญหาอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าคงจะต้องจนมุมเฮาแน่นอนอภัยราชกุมารคิดได้อย่างนั้นแต่ว่าอันนั้นเป็นความคิดของอภัยราชกุมารเรื่องมันบ่ได้เป็นไปง่ายๆอย่างอภัยราชกุมารคิดเพราะเหตุผลว่าพระพุทธเจ้า

บางครั้งพระองค์ก็ตรัสหมายความว่ากรรมที่พระองค์ท่านอู้ไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คนฟังนั้นบ่พอใจพระองค์ท่านก็อู้อยู่แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกาลเวลาแล้วก็ทรงอธิบายให้ฟังโดยละเอียดอภัยราชกุมารได้ฟังอย่างนั้นก็เลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งจึงได้ประกาศเลิกนับถือท่านศาสดามหาวีระแห่งศาสนาเชมและหันมาประกาศตนยอมรับนับถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นสรณะตีเปิงจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งอภัยราชกุมารเดินทางขึ้นเขาคิจกูฏไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเหตุแห่งความบ่หูบ่หันคือนิวรณ์ตั้ง5และเหตุแห่งความรู้ความเห็นคือโพชฌงค์ตั้ง7อภัยราชกุมารเมื่อฟังพระธรรมเทศนานั้นจบแล้วก็อุทานขึ้นมาว่าขึ้นเขาคิจกูฏมาเหนื่อยๆพอได้ฟังพระธรรมเทศนาอันจับใจอย่างนี้หายเหนื่อยสนิทเลยทีเดียวว่ากันว่าท่านอภัยราชกุมารบรรลุโสดาปัตติผลเพราะพระธรรมเทศนากันนี้และในลักฐานที่ปรากฏแห่งที่หนึ่งก็คือในอรรถกถาธรรมบทในภาค6กล่าวถึงเรื่องเจ้าชายอภัยราชกุมารบรรลุโสดาปัตติผลหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สตรีนักฟ้อนคนนั้นสิ้นชีวิตคือเมื่อพระองค์ท่านได้รับพระบรมราชโองการจากพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้เป็นพระราชบิดาเพื่อไปปราบกบฏที่ชายแดนปรากฏว่าพระองค์ท่านปราบกบฏได้ราบคาบเมื่อกลับมายังพระราชวังแล้วพระเจ้าพิมพิสารพระราชาผู้เป็นพระบิดาก็ทรงมีความปิติยินดียิ่งนักพระราชทานสตรีนักฟ้อนให้แก่อภัยราชกุมารอภัยราชกุมารเมื่อได้รับพระทานหญิงนักฟ้อนจากพระราชบิดาแล้วก็ทรงเกษมสำราญอยู่ร่วมกินกับนางนักฟ้อนนั้นตลอด7 วัน7 วันนี้บ่ได้เสด็จออกจากปราสาทราชมณเทียนเลยอยู่กินด้วยกันมาตลอดถึง7 วันบ่ได้พักบ่ได้ยั้งพอวันที่8เสด็จออกไปทรงส่งสนามคือไปอาบน้ำและก็เสด็จออกไปยังพระราชอุทยานไปทอดพระเนตรการฟ้อนรำอยู่ทันใดนั้นสตรีนักฟ้อนติดตรากตามทำงานนักมาตลอด7 วันก็ได้ล้มลงสิ้นชีวิตในทันทียังความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดขึ้นแก่เจ้าชายอภัยราชกุมารเป็นอย่างยิ่งจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาสั้นๆเตือนสติว่าสูทั้งหลายจงมาแลดูโลกนี้อันตรการตาดูดราชรถที่พวกคนเขาหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไม่และก็ตัดชี้แจงอธิบายแหมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายหลังจากที่อภัยราชกุมารฟังพระพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงบรรลุโสดาปัตติผลบ่มีลักฐานปรากฏในเชิงประวัติว่าเจ้าชายอภัยราชกุมารได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสตรีนางใดแหมแต่ว่าปรากฏในประวัติว่าพระองค์มีพระราชโอรสที่น่ารักอยู่องค์หนึ่งมีครั้งหนึ่งทรงอุ้มพระราชโอรสมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อข่าวที่มาอาราธนาพระพุทธเจ้าไปเสวยพระกยาหารในวังเจ้าชายอภัยราชกุมารทูลถามปัญหาบางข้อกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาโอรสน้อยขึ้นมาเป็นเครื่องอุปมาประกอบกับคำอธิบายทำให้เจ้าชายอภัยราชกุมารมีความรอบรู้ในอัตในธรรมสูงขึ้นไปแต่ว่าโอรสท่านนี้บ่ปรากฏว่ามีชื่อเสียงว่าอันใดแต่ว่าโอรสที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาก็คือคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านผู้นี้เป็นโอรสบุญธรรมของเจ้าชายอภัยราชกุมารน่าประหลาดที่ว่ามีชะตากรรมอย่างเดียวกันกับพระบิดาบุญธรรมคือว่าเป็นลูกของหญิงนครโสเภณีเหมือนกันโดยที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นบุตรของนางสารวดีหญิงนครโสเภณีแห่งเมืองราชคฤห์ที่ถูกสาวใช้ของนางสารวดีนำมาทิ้งไว้ที่หน้าวัง

0: หลังจากที่คลอดแล้วเจ้าชายอภัยราชกุมารเสด็จมาปะเข้าก็เลยเก็บไปเลี้ยงและก็ตั้งชื่อว่าชีวกเพราะว่าคณะที่ปะทารกนี้ตรัสถามมหาดเล็กว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่ายังมีชีวิตอยู่คำว่ายังมีชีวิตอยู่ก็คือชีวกะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่ส่วนคำว่าโกมารพัทนั้นหมายถึงกุมารผู้ได้รับการเลี้ยงดูดุจพระราชโอรสของพระองค์จริงๆอภัยราชกุมารหลังจากที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำบุญทำกุศลประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอย่างเจ้าพุทธที่ดีและเป็นเจ้าพุทธที่สนใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกับสงสัยเรื่องใดอันเป็นปัญหาธรรมะก็มักจะมาทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์อยู่เนืองๆความดีอย่างหนึ่งของตันอภัยราชกุมารก็คือทรงเฮือความอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงดูละอ่อนน้อยที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีนามว่าชีวกโกมารพัทเมื่อชีวกโกมารพัทสำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์กลับมาก็เฮือกำลังใจและสนับสนุนให้ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยจากพระเจ้าพิมพิสารเฮือเป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสารและในที่สุดมีบุญวาสนาได้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าทั้งนี้อภัยราชกุมารผู้เป็นพระราชบิดาแม้จะเป็นพระราชบิดาบุญธรรมก็ถือได้ว่ามีส่วนแห่งความดีความชอบนี้ผู้หนึ่งนี่คือเรื่องของเจ้าชายอภัยราชกุมารผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแห่งท่านหนึ่งอาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังตามนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ062-154-9454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮึปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิ จ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิณจรุ่งสมัยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
6: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
7: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: วันนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้สำหรับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลาประมาณ 15:30 นวันนี้ขบวนเชิญพระศพจะออกจากโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเข้าสู่ถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายที่แยกพญาไทเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตมนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมแผนปิดและเบี่ยงการจราจรเป็นบางช่วงตลอดเส้นทางดังกล่าวจึงขอความร่วมมือประชาชนงดใช้เส้นทางชั่วคราวในช่วงเวลาประกอบพระราชพิธีเพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติแคนาดาเสมอทีมชาติบอสเนีย1-1
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนาม MBO Field ประเทศแคนาดาระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียเกมนี้บอสเนียขึ้นนำไปก่อน1-0ในนาทีที่21จากลูกหม่งของโจโวลูคิชก่อนที่เจ้าถิ่นมาได้ประตูตีเสมอจากคายลารินในนาทีที่79หลังจากนั้นไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมเสมอกัน1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม D ระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกา1ในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติปารากวัยเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าแบบอี้มาอยู่ด้วยกันนะครับกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอู่ข่าวเล่าความวันนี้ก็ยังจะคงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะจะได้แล้วเฮาก็จะมาสื่อสารข้อมูลนะครับผมช่วงนี้จะได้ก็จะมีเพลงนะครับเกี่ยวกับพระองค์พาเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์พามาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาในเรื่องของครม.นะครับตีใดรำลึกนะครับพระมหาพระกรุณาธิคุณเนาะของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือว่าองค์พาตีหงจักกันนี่แหละครับตีทรงสิ้นพระชนนะครับผมรัฐบาลสั่งการสั่งสถานที่ราชการมีการลดธงนะครับผมกึ่งเสา15วันด้วยกันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่างๆอย่างสมพระเกียรตินะครับตามโบราณคติอารัตประเพณีเนาะในตะวันนี้นะครับผมก็มีการแถลงข่าวออกมานะครับจากท่านนายกเนาะแล้วก็ท่านรองท่านโฆษกก็ได้ออกมาแถลงแล้วก็เปิดเผยจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับมีมตินะครับผมหลังจากที่ทราบจากการแถลงของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวรีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนนะครับผมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้น้อมสำนึกนะครับถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือว่าองค์พาเตียโฮจักพร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งแล้วก็ถวายอาลัยนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอร์เกี่ยวดำเนินการเกี่ยวกับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติอารัตประเพณีครับเฮอองค์พาเนาะแล้วก็ดังนี้นะครับผมอย่างแรกเลยเป็นบอกว่าเฮส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานและภาครัฐเนาะแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งลดธงนะครับกึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12คือตะวันนี้นะครับเป็นต้นไปเฮ้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ตุกนะครับผมมีกำหนด15วันเริ่มตั้งแต่ตะวันก็คือ12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอพิจารณาตามความเหมาะสมละกันนะครับผมทั้งนี้นะครับหลังจากที่มีการประชุมเนาะยังมีในเรื่องของครม.มอบหมายหน่วยงานต่างๆเราดำเนินการเกี่ยวกับพระศพนะครับผมบ่าวจะเป็นหือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีนะครับพระศพของสมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมแล้วก็มีคณะกรรมการต่างๆเนาะแล้วก็มีการกราบบังคมทูลเชิญนะครับพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษาตัวนะครับรวมทั้งนะครับเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างเมนนะครับผมซึ่งปีสิ่งปลูกสร้างราชรถต่างๆเนาะแล้วก็มีการแจ้งส่วนราชการเหตุจัดข้าราชการไปรวมเฝ้าในพระราชพิธีจะทำสวดนะครับผมแล้วก็อภิธรรมเป็นเวลาร้อยวันเป็นประจำทุกวันนะครับผมเป็นมอบเพื่อกระทรวงวัฒนธรรมนะกรมศิลปากรดูแลนะครับรับผิดชอบในเรื่องของรูปแบบพิธีแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับผมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับจัดพลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้านะครับในพระราชพิธีทำสวดเนาะแล้วก็พระอภิธรรมนะครับผมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อประชาชนรวมเข้ามาสักการะนะครับแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับหือกรมประชาสัมพันธ์ของเฮารับไปดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศเนาะในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษต่างๆโดยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานของภาครัฐของเฮานะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะรวมไปถึงนะครับสำนักพระราชวังเปิดก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับผมเข้าไปถวายนำสงพระศพนะครับผมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตีศาลาหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังวันเสาร์นะครับผมตี13ก็คือวันนี้เลยนะครับผมตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเตงวันนะครับผมอันนี้ก็นำข่าวๆมาฝากกันนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
0: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้ข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้เอาในข่าวของละปูนมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพอ.สว.เตียโฮจักนะครับของจังหวัดละปูนเปิ้นได้ออกหน่วยนะครับไปบริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคฟรีแก่พี่น้องประชาชนนะครับบ้านขุนกองนะครับผมตำบลทาแม่ลอบแล้วก็จังหวัดละปูนของเฮานะครับผมแต่ว่านี่ช่วงเช้าๆนะครับผมตีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกองตำบลทาแม่ลอบตำเพิ่มพญาทาจังหวัดลำปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาก็ได้มอบเฮอท่านรองผู้ว่านะครับผมท่านโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดลำปูนเติร์ดที่11ประจำปี2569เพื่อเฮอบริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างห่างไกลเนาะไม่ว่าจะเป็นการตรวจโรคทั่วไปตรวจรักษาฟันหรือทันตกรรมนะครับพร้อมถึงคำแนะนำด้านสุขภาพเป็นการส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้ไปหือบริการอย่างทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมทาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนจิตอาสาผู้บริหารองค์ก่อนปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมแล้วก็คณะครูนักเรียนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็มีการเข้ารับบริการเป็นจำนวนหนักนะครับสำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสมเตอร์นี้ถือเป็นกิจกรรมตีพระสกนิกรชาวละปูนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับผมตีทรงมีพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะคนละปูนบ้านเฮาแล้วก็ปิ้นผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิพอ.สว.ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบริการด่านสาธารณสุขช่วยเหลือการรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและก็ฟื้นฟูนะครับสุขอนามัยของประชาชนนะครับในท้องที่ตีมันห่างไกลซึ่งจังหวัดละปูนของเฮาเป็นจังหวัดตีสมัครนะครับผมหน่วยแพทย์อาสานะครับผมสมเด็จพระศรีนครินทร์ บรมราชชนนีนพอสวลำดับที่63ของประเทศไทยโอกาสนี้นะครับท่านรองโยธินประสงค์ความดีเนาะพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปูนในอำเภอแม่ทาคณะกรรมการเหล่ากาชาดแล้วก็สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยหัวหน้าส่วนต่างๆแล้วก็รวมถึงปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะได้มอบรถถีบนะรถจักรยานจำนวน5คันโดยการแก่นักเรียนในพื้นที่มอบถุงยังชีพนะครับเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนเนาะจากสภากาชาดไทยได้แก่นักเรียนมอบบะหมี่นะครับผมกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มอบถุงยังชีพอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่พร้อมลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของเคลื่อนที่นะครับจำปิ่นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสังคมแล้วก็กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน3รายด้วยกันเพื่อสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วก็เฮอได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงแฮมโต้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นเนาะโดยแพทย์พออสวเหมือนเอาเครื่องเหมือนห้องบาลเคลื่อนที่เนาะซัมเตอร์เนาะคนที่อยู่ห่างไกลเปิ้นก็ลำบากที่จะต้องเดินทางออกมาด้านนั้นแล้วนะครับตอนนี้การแพทย์เชิงรุกเนาะหรือว่าหน่วยงานภาครัฐของเฮาก็ทำงานเชิงรุกก็คือเตลเขาไปหานะครับกลุ่มคนกลุ่มตีอาจจะอยู่ห่างไกลแต่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด่านสาธารณสุขหรือด่านอื่นๆนะครับครั้งนี้ท่านรองผู้ว่านะครับโดยมอบหมายจากท่านผู้ว่าหรือไปเนาะรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพี่น้องท่านไหนที่อยู่ห่างไกลแล้วต้องการคำปรึกษาคำแนะนำด่านต่างๆเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นด่านสุขภาพซัมพุเตอร์ก็จะมีด่านเกษตรเข้าไปนะครับผมก็สามารถปรึกษากันได้เนาะซึ่งยินดีจะนักเลยนะครับตีทางหน่วยงานภาครัฐเนาะได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงตอบรับตีดีนะครับผมจากการลงพื้นที่ไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตีตังหลับปูนโดยหน่วยแพทย์พอสวนะครับลงไปทำนะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความเนาะจะได้เดี๋ยวเราพักไปฟังพระราชกรณียกิจขององค์พานะครับรวมไปถึงเพลงนะครับที่เกี่ยวกับองค์พานะครับเพื่อน้อมสำนึกนะครับในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนาะจะได้เดี๋ยวเราไปพักกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกับรายการตีข้องรองข่าวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกับตีคล้องร้องข่าวครับประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ครับ 1.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569 4.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลและคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน12มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยครม.นัดพิเศษเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชาชนใช้ชีวิตตามปกติไว้ทุก15วันส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติมีการยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่าเป็นการประชุมวาระเดียวคือการเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีต่างๆและได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนและให้การดูแลประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานให้ดีที่สุดส่วนแนวทางปฏิบัติเรื่องของการไว้อาลัยเป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้นภารกิจที่ได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมขอให้เน้นที่ตัวภารกิจและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติกำหนดไว้ทุกเป็นเวลา15วันส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตงานประชุมจัดได้ตามปกติแต่จะเริ่มต้นงานด้วยการยืนถวายความอาลัยก่อนถือว่าเป็นการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของ FTA ไทยและ EU ครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่ง ย้ำมิตรภาพ164ปีเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมในความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยเยอรมนีซึ่งดำเนินมาครบ164ปีในปีนี้ครับบนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นพ้องผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA Thailand EU ให้บรรลุผลโดยเร็วเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปพร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไปครับมาดูกันต่อที่โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจหนุนไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลขับเคลื่อนการบรรเทาภาระค่าครองชีพรวมทั้งการเพิ่มสภาพคล่องให้กับครัวเรือนทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยรัฐบาลครับได้จัดสรรงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทเพื่อเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมสนับสนุนให้กองทุนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและรัฐบาลจะเข้ามาร่วมรับภาระดอกเบี้ยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือนทั้งนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทบจะเปิดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถึงเดือนกรกฎาคมครับปัจจุบันประเทศไทยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนครอบคลุมประชาชนกว่า12ล้านคนทั่วประเทศคาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระทางการเงินและสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้กว่า8ล้านคนทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกเอกนิติเตรียมยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีบุพการีคัดกรองบัตรคนจนรอบใหม่ปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7ทับ2569เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยที่ประชุมนั้นมีมติยกเลิกการนำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569โดยกระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมครับสำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนนั้นปัจจุบันมีผู้ถือบัตรรายเดิมมายืนยันสิทธิ์แล้ว 11,280,000 รายจากทั้งหมด 13,200,000 รายครับและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 10,800,000 รายขณะที่ปัญหาข้อมูลผิดพลาดจากเดิม 400,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยจึงมีมติให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องได้ทันทีหากสามารถระบุตัวตนได้โดยที่ประชาชนนั้นไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนใหม่ครับ ส่วนผู้ที่กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญซึ่งมีเหลืออยู่เพียงประมาณ200รายจะมีการประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปพบและอำนวยความสะดวกแก้ไขข้อมูลให้ถึงที่ครับนอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มที่ตกหล่นจากบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งได้จากการสำรวจรับแจ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นล่าสุดพบผู้เดือดร้อนเพิ่มเติมอีกกว่า 1,570,000 รายรวมแล้วนะครับจะมีผู้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพิ่มเติมในรอบนี้อีกกว่า 2,290,000 รายยืนยันว่าจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแน่นอนครับไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศหารือเอกอัครราชทูตสวีเดนผู้บริหารวอลโวแสดงจุดยืนพร้อมดูแลผู้ใช้รถ Volvo EX 30เต็มที่ย้ำชัดผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีประชุมหารือทวิภาคีกับนางอันนาฮัมมาเกรนเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและนายแพร์ลินเนอร์อัครราชทูตที่ปรึกษาและนายคริสเวลกรรมการผู้จัดการบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30จากกรณีเกิดเหตุรถยนต์เพลิงไหม้2คันโดยทางสคบครับเปิดเผยว่าแม้บริษัทนั้นจะดำเนินการคืนเงินและเปลี่ยนรถใหม่ให้แก่ผู้เสียหายทั้ง2รายแล้วแต่พบข้อเท็จจริงครับว่ารถทั้ง2คันที่เกิดเหตุขณะชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70% ซึ่งสร้างความกังวลแก่ผู้บริโภคทั่วไปคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีมติให้ดำเนินคดีภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเรื่องนี้ครับด้านตัวแทนบริษัท Volvo แจ้งเกณฑ์มาตรการเยียวยาโดยจะจัดทดสอบแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานในประเทศไทยในวันที่22มิถุนายนนี้ครับและตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น EX 30ให้ลูกค้าครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับพร้อมทั้งมอบสิทธิ์ชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้แก่ผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวทุกรายปัจจุบันครับมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วประมาณ 1,200 รายทั้งนี้สคบจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางควบคุมและติดตามผลการเยียวยาอย่างใกล้ชิดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับกระแสฟุตบอลโลกในขณะนี้ครับรัฐบาลเตือนแฟนบอลไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026หลอกเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วปลอมส่งลิงก์ดูบอลสดเถื่อนย้ำสีไม่รู้ทันก่อนสูญเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลครับขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังจากพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมัลแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และช่องทางหลอกลวงอย่างเข้มข้นล่าสุดเฉพาะเดือนที่ผ่านมาพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์และลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อรัฐบาลขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่ได้แก่1ไม่กดลิงก์2ไม่เชื่อ3ไม่รีบและ4ไม่โอนเงินไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อให้ระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วครับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับก่อนลากันในวันนี้ครับขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกปี2569ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมต้อนรับทั้งโลกด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยครับ

0: ให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุด

0: และกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์